0: ความเดือดร้อนในเบื้องต้นและมาติดตามความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาเมื่อคืนที่ผ่านมากับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลครับ
1: นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ทีมดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัวเลียมดีแลปกองหน้าชาวอังกฤษของเชลซีมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์พ่วงโบนัสเพิ่มเติมอีก5ล้านปอนด์โดยอดีตกองหน้าอิสบิททาวัย23ปีย้ายออกจากทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์หลังอยู่กับทีมได้เพียง1ฤดูกาลนับตั้งแต่ย้ายมาจากทีมมาร์คขาด้วยค่าตัว30ล้านปอนด์เมื่อช่วงซัมเมอร์ปีที่แล้วสำหรับฤดูกาลแรกของดีแลปกับเชลซีเริ่มต้นได้ไม่ดีนักเมื่อมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนทำให้เจ้าตัวยิงได้เพียง2ประตูจาก41นัดในทุกรายการผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกม Friday Night Crystal Palace แพ้แมนเชสเตอร์ซิตี้1-4ผลการแข่งขันฟุตบอลลาลีกาสเปน Racing Santander ชนะเอลเช่3-2อลาเบสชนะบิยาร์เรอัล1-0ผลการแข่งขันฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมนีนัดเปิดฤดูกาลบาเยิร์นมิวนิกแชมป์เก่าชนะสตุตการ์ด5-1ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสเบลเสมอปารีสแซงต์แชร์แมง2-2ผลการแข่งขันฟุตบอลกันโชซเรอาอิตาลีเอซิมิลานชนะเวเนเซีย2-0และผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกาโปรตุเกสริโออาร์แพ้สปอร์ติ้งลิสบอน0-4สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
0: เป้าหมายให้ชัดเจนในทุกวันแล้วลงมือทำอย่างตั้งใจแม้ไม่สำเร็จแต่อย่างน้อยคุณก็ได้ภูมิใจที่ได้ลงมือทำแล้วอย่างเต็มที่ร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทบกรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8 นาฬิกาอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันเช้าวันนี้วันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับ
2: ครับจะเจอกันเช่นเคยนะครับตอนนี้อยู่ในช่วงปลายเดือนครับ
1: ปรับปลายเดือนสิงหาคมก็ยังอยู่ในช่วงฤดูฝนครับซึ่งในช่วงนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็แจ้งเตือนนะครับว่ามีฝนตกอยู่ช่วงนี้นะครับตั้งแต่ช่วงปลายเดือนสิงหาคมไปจนถึงต้นเดือนกันยายนครับ
2: ครับเรื่องภัยธรรมชาติตอนนี้ก็มีการพูดถึงกันค่อนข้างเยอะนะครับทางของไทยแล้วก็ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมไปถึงประเทศอื่นๆด้วยนะครับอย่างเช่นเนปาลที่กำลังประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้นะครับ
1: เป็นข่าวที่สะเทือนขวัญสะเทือนใจไปทั่วโลกนะครับเห็นภาพของน้ำที่ไหลบ่าลงมาแล้วก็พัดพาผู้คนบ้านเรือนยวดยานพาหนะเนี่ยนะครับเรียกว่าไม่ทันได้เตรียมตัวเตรียมใจกันเลยนะครับเรียกว่ามาเร็วเหลือเกินนะครับแล้วก็แรงด้วยเนี่ยนะครับเพราะว่ามาจากที่สูงใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับเป็นลักษณะของทานน้ำแข็งบนหิมาลัยเนี่ยนะฮะก็มีการเรียกว่ากำแพงน้ำแข็งเนี่ยมันก็ทลายลงมานะครับ
1: ครับนี่คือภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้นะครับในทุกๆสถานที่ไปนะครับการเตรียมตัวการระวังป้องกันภัยอะไรต่างๆผมว่ามนุษย์ในยุคปัจจุบันนะครับก็คงจะได้มีแนวความคิดในการที่จะป้องกันนะครับโดยเฉพาะแนวความคิดในการที่จะให้ปลอดภัยจากอุทกภัยนี่นะฮะแนวคิดในการสร้างบ้านสร้างเรือนนะครับในกรณีที่เกิดมีน้ำท่วมฉับพลันขึ้นมานี่จะเอาตัวรอดได้อย่างไร
2: ครับที่สำคัญก็ต้องดูในเรื่องของภูมิประเทศที่ตั้งบ้านเรือนนะฮะ
1: ครับ
2: อันนี้สำคัญนะฮะ
1: ครับ
2: ก็ต้องมีการพิจารณารอบคอบกันให้มากขึ้นครับ
1: ครับก็ส่งกำลังใจนะฮะส่งกำลังใจไปถึงชาวเนปาลโดยเฉพาะที่อยู่โซนเรียกว่าเป็นโซนชายแดนใช่ไหมฮะ
2: ใช่ครับชายแดนเนปาลทิเบตนะครับ
1: ครับ
2: ครับก็ตรงจุดนั้นก็มีเขาบอกว่ามีนักท่องเที่ยวค่อนข้างที่จะไปเยือนเยอะเพราะว่าเป็นทางขึ้นแห่งหนึ่งที่จะขึ้นหิมาลัยนะครับ
1: อ๋อครับครับ
2: ตรงจุดนี้เป็นเส้นทางหนึ่งที่จะขึ้นไปได้นะครับมันน่าจะมีหลายเส้นทางพอสมควรแต่ว่าหนึ่งในเส้นทางที่นิยมก็ตรงนี้ด้วยนะครับ
1: ครับแหมคนยังไม่ได้ขึ้นเนี่ยน้ำลงมาซะก่อนเนี่ยนะฮะก็เป็นเรื่องที่สะเทือนอกสะเทือนใจนะครับเมื่อวานนี้ก็มีข่าวกษัตริย์ฮารัลด์ของนอร์เวย์ก็สวรรคตนะฮะจากที่ทรงครองสิริราชสมบัติมา35ปีนะครับสิริพระชนมพรรษานั้น89พรรษาเท่ากับในหลวงรัชกาลที่9ของประเทศไทยเลยนะครับ
2: ครับก็พระองค์ก็มีพระชนมายุยืนนานเหมือนกันนะครับ
1: ใช่ครับเมื่อวานนี้นะครับที่กองบัญชาการกองทัพบกมีการจัดงานวันเปิดกองบัญชาการกองทัพบกครบ40ปีครับ
2: ก็ถือว่ามีอายุพอสมควรนะ40ปีครับ
1: ครับก็นับมาตั้งแต่ปี2529นะครับซึ่งแต่เดิมนั้นก็เป็นที่ตั้งของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านะครับแล้วก็เมื่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าได้ย้ายไปอยู่ที่เขาชะโงกจังหวัดนครนายกนะครับก ก็ทำให้สถานที่ซึ่งเป็นโรงเรียนเดิมเนี่ยนะครับมาเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการกองทัพบกนะครับ
2: อืมครับนับตั้งแต่ปี2529เป็นต้นมาใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: นับตอนนั้นเน
1: า
2: ะ
1: มาถึงปีนี้2569ก็ครบ40ปีพอดีครับ
2: ครับก็ถือว่าตรงจุดนี้เนี่ยนะตรงที่กองบัญชาการกองทัพบกเนี่ยนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีศูนย์รวมใจที่นั่นก็คือมีพระบรมรูปพระบรมราชานุสาวรีย์ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
2: รัชกาลที่5เน
1: า
2: ะ
1: ใช่ครับองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้านั่นเองนะครับสำหรับท่านที่ผ่านไปผ่านมาถนนราชดำเนินนอกนะครับก็คงจะเห็นกองบัญชาการกองทัพบกซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับเวทีราชดำเนินนะครับอยู่ใกล้ๆกับสะพานพระราม8นี่แหละนะครับแยกวิสุทธิกษัตริย์นี่เป็นด้านประตูหลังของกองบัญชาการกองทัพบกครับ
2: ครับก็ถือว่าสถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนภารกิจในทุกมิตินะครับรวมไปถึงการพิทักษ์รักษาชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ด้วยนะครับรวมไปถึงการช่วยเหลือประชาชนครับ
1: ใช่ครับเพราะมีกรมต่างๆที่อยู่ภายในเนี้ยมากถึง14หน่วยงานด้วยกันนะครับซึ่งก็มีการจัดงานวันสถาปนาก่อนหน้านี้ในช่วงต้นเดือนสิงหาคมนะครับของกรมต่างๆนะครับซึ่งกองบัญชาการกองทัพบกนี้นะครับในการจัดงานเมื่อวานนี้นะครับก็มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะครับที่กองทัพบกได้กราบอรัตนาพระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแล้วก็ยังมีการมอบรางวัลให้แก่กำลังพลดีเด่นประจำปี2569ด้วยครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นสถานที่สำคัญนะครับแล้วก็นักข่าวสายทหารนะก็อยู่ทางฝากด้านหน้าใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
2: นะก็ใครที่เป็นผู้สื่อข่าวสายทหารก็คงจะรู้จักสถานที่อย่างนี้เป็นอย่างดีครับ
1: ครับไปดูเรื่องของการเดี๋ยวนะฮะการเตรียมพระราชพิธีสำคัญปลายปีนี้สักหน่อยเป็นยังไงครับ
2: ดีเลยครับ
1: ครับเรื่องของการส่งมอบราชรถปืนใหญ่ให้กับกรมศิลปากรนะครับโดยกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับเพื่อให้กรมศิลปากรได้นำไปใช้ในพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงปลายปีนี้ครับ
2: ครับ
1: นะครับซึ่งกรมสรรพาวุธทหารบกโดยมีพลโทณัฐพรขวัญแย้มนะครับเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรนะครับร่วมลงนามในพิธีส่งมอบราชรถปืนใหญ่นะฮะเพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับจากนั้นก็ร่วมวางมาลัยข้อพระกรสักการะพระราชรถปืนใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วยครับ
2: ครับตามที่คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรแล้วก็บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและยานพระยานมาตรเนี่ยนะครับก็ได้มอบหมายให้กับกรมสรรพาวุธทหารบกรับผิดชอบใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
2: รับผิดชอบในส่วนของการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่3องค์ด้วยกันนะครับ
1: ครับก็มีองค์จริงองค์สำรองแล้วก็องค์เชื่อมนะครับซึ่งศูนย์ซ่อมสร้างสิ่งอุปกรณ์สายสรรพาวุธของกรมสรรพาวุธทหารบกก็ได้ดำเนินการบูรณะมาตั้งแต่เดือนธันวาคมเมื่อปลายปีที่แล้วครับ2568นะครับรับผิดชอบในส่วนของโครงสร้างเหล็กแล้วก็มีการใช้เทคโนโลยีรังสีระบบคอมพิวเตอร์หรือว่า CRT เข้าตรวจสอบความสมบูรณ์ของเนื้อวัสดุอย่างละเอียดครับ
2: ครับแล้วก็มีการดำเนินการตามขั้นตอนของการบูรณะอย่างพิถีพิถันนะฮะตั้งแต่ขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วนเพื่อที่จะมีการกำจัดสนิมออกด้วยนะครับแล้วก็มีการทำสีเป็นระบบพิเศษครับ
1: ไปจนถึงขั้นตอนของการปรับปรุงระบบกลไกเพลาล้อแล้วก็ระบบห้ามล้อให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ราชรถนี้เนี่ยนะครับมีความสง่างามแข็งแรงแล้วก็สมพระเกียรติสูงสุดพร้อมกับมีการทดสอบการลากจูงจริงผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานครับ
2: ครับซึ่งที่ผ่านมานะครับทางกรมสรรพาวุธทหารบกก็ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถปืนใหญ่มาตามลำดับนะครับจนแล้วเสร็จสมบูรณ์แล้วก็ได้มีการทำพิธีส่งมอบให้กับกรมศิลปากรเพื่อดำเนินการทางด้าน วิจิตรศิลป์ต่อไปครับ
1: สังเกตเห็นว่านะครับในขั้นตอนพิธีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับพระราชพิธีนั้นนะครับก็ต้องทำเป็นพิธีการนะครับแล้วก็มีการบันทึกมีการลงนามเป็นหลักฐานเอาไว้ด้วยนะครับ
2: ครับทุกอย่างก็มีขั้นมีตอนนะครับทำตามลำดับเพื่อความประณีตด้วยใช่ไหมครับพิธีพิธีนะฮะ
1: ใช่ครับใช่ครับไปดูทางด้านของกองทัพต่างๆบ้างนะครับจะไปที่กองทัพภาคที่2ก่อนนะครับกองทัพภาคที่2ก็ในโซนจังหวัดนครพนมนะครับเมื่อวันก่อนนี้นะครับพลโทวิรยุทธรักษิณผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2นะท่านแม่ทัพภาคที่2นี่แหละนะฮะไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังป้องกันชายแดนนะครับที่กองร้อยโดยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่2102บ้านนาเพียงหมู่ที่6ตำบลชัยบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมนะครับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการและก็หน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่อำเภอท่าอุเทนนั้นให้การต้อนรับครับ
2: ครับท่านก็ไปรับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานที่สำคัญของกองกำลังป้องกันชายแดนเพื่อที่จะรับทราบสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติแล้วก็ผลการดำเนินงานของหน่วยในการดูแลความมั่นคงตามแนวชายแดนนะครับ
1: ครับแล้วก็ยังเดินทางต่อไปยังจังหวัดหนองคายครับตรวจเยี่ยมให้กำลังใจหน่วยกำลังป้องกันชายแดนกองกำลังสุรศักดิ์บุญตรีครับตรงนี้ท่านก็ไปเยี่ยมที่พื้นที่ของจังหวัดหนองคาย
2: ใช่ใช่ฮะเป็นของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงนะฮะตรงนั้นนะครับ
1: นรขอเนี่ยนะฮะ
2: ใช่นรขอที่มีเพลงที่คุณไผ่พงศธรขับร้องนั่นแหละนะ
1: อ๋อครับไม่ใช่นปขใช่ไหม
2: นปขอันนั้นนปขนะใกล้กันเนาะ
1: ใช่ครับ
2: อันนี้นรขนะฮะ
1: ครับก็อยู่เขตหนองคายนะครับของหน่วยนี้นะครับดูแลอยู่ตรงนั้นที่ตำบลพานพร้าวอำเภอศรีเชียงใหม่นะครับโดยมีพลตรีมงคลหอทองนะครับผู้บัญชาการของกองกำลังสุรศักดิ์มนตรีพร้อมด้วยพลเรือตรีณรงค์เอ็มดีนะครับซึ่งท่านก็ดู

0: กองกำลังป้องกันชายแดนทุกจุดเนี่ยนะครับเรียกว่าสกัดกั้นมาโดยตลอดก็ยังคงมีเล็ดลอดมาอยู่เนืองๆนะครับก็ลองนึกภาพนะฮะถ้าเกิดว่าไม่มีการสกัดกั้นไม่มีการป้องกันเลยเนี่ยจะเป็นยังไงนะ
1: ครับที่สำคัญเมื่อไปตรวจเยี่ยมแล้วนะสิ่งที่ผู้บังคับบัญชามอบให้ก็คือเรื่องของการบำรุงขวัญและก็ให้กำลังใจในการทำงานให้กับเจ้าหน้าที่นะครับ
0: ครับให้มีความอดทนมุ่งมั่นนะฮะทุ่มเททั้งกายและใจในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้ดีนะครับเพราะว่าท่านเหล่านี้เนี่ยนะครับทำงานแทบไม่มีวันหยุดนะนะฮะอาจจะได้หยุดก็ตามวงรอบนะครับแต่ว่าวันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไม่ได้หยุดนะครับก็ยังคงปฏิบัติงานอยู่ตลอดทั้ง7วันนะ
1: ครับก็ทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนนะฮะเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้อุ่นใจนะครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นการร่วมมือร่วมใจกันแล้วก็ได้รับการสนับสนุนนะจากพี่ๆที่ผ่านหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารในส่วนของกองทัพภาคที่2ก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันพร้อมกับรองแม่ทัพภาคที่2
1: ครับ
0: ไปตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญให้แก่กำลังพลในพื้นที่ของกองกำลังสุรนารีนะฮะซึ่งตรงนั้นก็มีท่านพลตรีณัฐศรีอินนะครับ
1: นะครับท่านเป็นรองแม่ทัพภาคที่2นะครับ
0: ใช่ครับนี่ก็ลงพื้นที่ให้กำลังใจมอบสิ่งของสนับสนุนแก่หน่วยทหารแล้วก็มอบสิ่งของให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนด้วยครับ
1: ครับทางคณะเนี่ยเห็นว่าเดินทางไปที่โรงเรียนบ้านไทยสันติสุขตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ด้วยนะครับ
0: ครับไปพบปะคณะครูแล้วก็นักเรียนนะครับพร้อมกับมอบอุปกรณ์กีฬาแล้วก็อุปกรณ์การเรียนให้นะครับซึ่งก็ได้รับการสนับสนุนจากสโมสรวอลเลย์บอลจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อส่งเสริมการศึกษาแล้วก็พัฒนาทักษะทางด้านกีฬาให้แก่เยาวชนในพื้นที่ครับ
1: ครับโอ้เรื่องกีฬาเนี่ยก็ต้องส่งเสริมและสนับสนุนนะฮะ
0: ครับ
1: เป็นวอลเลย์บอลนะสโมสรวอลเลย์บอลของจังหวัดนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้วอลเลย์บอลของเราก็ไม่ธรรมดานะครับ
0: ครับวันก่อนนี่ก็เพิ่งชนะเกาหลีใต้ไป3-0เซตเนี่ยโอ้นะ
1: ใช่ครับเดี๋ยววันนี้นี่โอ้โหคุณสุธีน่าจะเป็นศึกหนักนะ
0: ครับ
1: เจอกับประเทศญี่ปุ่นนะ
0: อ๋อช่วงไหนไม่รู้ฮะ
1: เดี๋ยวลองเช็คเวลาอีกทีนะ
0: ครับ
1: แต่รู้ว่าวันนี้แหละวันเสาร์นี่แหละฮะ
0: ครับติดตามให้กำลังใจทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นศึกชิงแชมป์เอเชียนะครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: ถ้าหากว่าใครได้แชมป์เนี่ยก็จะได้โอกาสเขาเรียกว่าตีตั๋วไปแข่งโอลิมปิกเป็นตัวแทนของทีมของเอเชียเลยล่ะนะฮะ
0: ครับ
1: เราจะได้ตั๋วใบนี้ไหมก็จะได้ตัวใบนี้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับกำลังใจของคนในชาติด้วยนะที่จะร่วมส่งกันไปเห็นว่ามีการถ่ายทอดทางมอนูแมกช่อง29นะครับดูกันได้นะครับ
0: ต้องติดตามนะครับเพราะว่ากำลังใจมาดีนะครับความมาดีทีเดียวละหลังจากที่ได้พบกับนักตบเกาหลีใต้เมื่อวันก่อนนะฮะ
1: ครับ
0: ไปดูโซนกองทัพภาคที่4นะเป็นไงฮะในช่วงนี้
1: ดีเลยครับ
0: ครับแม่ทัพภาคที่4ก็เป็นประธานในการประชุมแถลงแผนการรักษาความปลอดภัยให้แก่นายกรัฐมนตรีแล้วก็คณะรัฐมนตรีที่จะประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาครับนะซึ่งก็ได้มีการเตรียมความพร้อมที่ห้องประชุมของกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่42ครับ
1: ครับซึ่งการประชุมครม.สัญจรนะฮะ31สิงหาใช่มั้ยคุณสุธีฮะจนถึงวันที่1กันยายน
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: นะก็เป็นช่วงห้วงเวลาที่จะมาติดตามการตรวจราชการกลุ่มจังหวัดภาคใต้ด้วยนะครับติดตามสถานการณ์อะไรต่างๆเพราะนั้นก็ไม่เพียงแต่เฉพาะนายกรัฐมนตรีนะครับมีคณะรัฐมนตรีเดินทางไปด้วยเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยนะฮะแล้วก็การประชุมนะฮะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในส่วนของหน่วยทหารในพื้นที่นะครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในการดูแลครับ
1: ครับก็ต้องดูแลเพื่อความปลอดภัยนะฮะก็ถ้าหากว่าคือถ้าเป็นการประชุมที่สำคัญแบบนี้แล้วก็ในพื้นที่อย่าง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยนะฐานก็ไม่ใช่ว่าจะทหารอย่างเดียวก็มีทุกฝ่ายครับคุณสุธีฮะ
0: ครับ
1: ทั้งฐานตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะก็ดูแลเข้มอยู่แล้วนะครับ
0: เรียกว่าเป็นการทำงานแบบบูรณาการครับทำงานร่วม

0: กันนะครับก็วัตถุประสงค์นะฮะก็คือเตรียมความพร้อมแล้วก็สร้างความเข้าใจร่วมกันนะครับในการปฏิบัติภารกิจด้านการรักษาความปลอดภัยตลอดถึงการกำหนดแนวทางของการประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับเพื่อเกิดความเรียบร้อยเกิดความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพนะครับก็มีการประเมินสถานการณ์แล้วก็แนวโน้มด้านความมั่นคงนะครับพร้อมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันแล้วก็รักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเป็นการป้องกันแล้วก็ลดความเสี่ยงจากเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับ
1: ครับเพื่อความไม่ประมาทนะฮะ
0: ครับ
1: ใช่ครับก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกๆส่วนนะครับที่ช่วยกันดูแลนะครับ
0: ครับแล้วก็ไปดูเรื่องของการติดอาวุธทางปัญญาต่อยอดอาชีพนะฮะให้แก่กำลังพลนะฮะเป็นการเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่กำลังพลนะครับกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่151นะครับจับมือกับวิทยาลัยชุมชนนราธิวาสติวเข้มช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครับนะฮะ
1: ครับ
0: ตั้งแต่วันที่24มาแล้วจนถึงเมื่อวานนี้นะครับ
1: มีวัตถุประสงค์ที่เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับกำลังพลนะครับ
0: ครับ
1: นะฮะก็ถือว่าเป็นการจับมือกันของกับกองทัพบกแล้วก็รวมไปถึงสถานศึกษานะ
0: ใช่ครับ
1: ครับ
0: ก็จะอบรมให้น้องๆทหารนะครับได้มีรายได้เสริมนะครับซึ่งก็จัดกันที่แหล่งสมาคมนายทหารสัญญาบัตรของกรมทหารราบที่151นะครับค่ายกัลยาณวัฒนาจังหวัดนราธิวาสนะครับตลอด5วันที่ผ่านมานะครับแล้วก็ได้รับเกียรติบัตรด้วยนะฮะจากวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส
1: อ๋อนะฮะคือจบหลักสูตรใช่ไหมฮะก
0: ็
1: ได้ใบด้วยนะฮะ
0: ครับ
1: ก็ถือว่าเป็นที่การันตีได้อย่างหนึ่งเหมือนกันนะฮะว่ามีความรู้นะครับ
0: ใช่ครับก็เรียกว่าได้ทั้งภาคทฤษฎีแล้วก็ภาคปฏิบัตินะครับเจาะลึกตั้งแต่พื้นฐานระบบไฟฟ้าการตรวจหาสาเหตุขัดข้องไปจนถึงการซ่อมบำรุงแล้วก็ใช้เครื่องมือช่างอย่างถูกต้องและปลอดภัยเนี่ยนะฮะเป็นอาชีพติดตัวไปตลอดเลยนะครับ
1: ครับก็มีการคนที่แบบเขาเชี่ยวชาญในเรื่องของอาชีพในอนาคตนะเขาก็บอกว่าช่างไฟเนี่ยจะไม่ค่อยตกงานในอนาคตนะแม้ว่า AI จะมาแรงขนาดไหนก็แล้วแต่นะครับ
0: ครับ
1: ก็มีความรู้ในเรื่องพวกนี้นะไม่ตกงานแน่นอนครับคุณตุ๊ดีฮะ
0: ใช่เครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรต่างๆนี่นะครับเมื่อยังมีเครื่องใช้ไฟฟ้าก็ยังต้องอาศัยช่างไฟฟ้าอยู่นั่นเองนะครับเพราะนั้นก็ศึกษาไว้ฝึกไว้นะครับมันก็เป็นวิชาชีพแล้วก็เป็นโอกาสในการประกอบสัมมาชีพต่อไปได้ด้วยนะครับไปดูการฟื้นฟูหลังจากที่น้ำท่วมที่อำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับก็อยู่ในช่วงของการฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยนะครับก็มีพี่ๆทหารพราน32เข้าไปให้การช่วยเหลือนะครับในพื้นที่อำเภอปัวจังหวัดน่านครับ
1: ครับตรงนั้นนี่มีศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่38ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับโดยกรมทหารพรานที่32นะฮะ
1: ครับ
0: ครับก็จัดชุดปฏิบัติการบรรเทาสาธารณภัยแล้วก็กำลังพลจิตอาสาพระราชทาน12ชุดปฏิบัติการนะครับดำเนินการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากโดยเร่งดำเนินการล้างดินโคลนขนย้ายสิ่งของแล้วก็วัสดุที่ได้รับความเสียหายเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่บ้านเฮียตำบลบ้านฝายเนี่ยมี2บ้านนะฮะบ้านเฮียบ้านฝายที่ตำบลศิลาแหลงอำเภอปัวจังหวัดน่านนะครับ
1: ครับแล้วก็ได้ลงพื้นที่นำน้ำดื่มที่สะอาดนะ30แพ็คด้วยกันแล้วก็มีบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปยารักษาโรคอีกจำนวน150ชุดไปมอบให้กับประชาชนได้รับผลกระทบในพื้นที่
2: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กันเขาปวน
1: 94.5
2: MHz ไม่เคยไม่รู้ในดวงใจ
3: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักอยู
4: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
5: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
6: ไม่
7: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
6: ไม
8: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
6: ไม
9: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
6: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ฉันว่านัดชมนะชื่นพ่อแม่ไอ้แม่นี่ยอดคนเลยนะ
1: แม่พอว่างปุ๊บก็นิ่งท่าจะบ้างเลยนะอาเจ๊กุหลาบคงสวย
0: แม่นิทาจะชมให้ฟังนี่ขนาดลูกติดยาแกก็มาขอให้ผู้ใหญ่ส่งตัวไปบำบัดรักษาเนี่ยพอหายก็ดูแลประคับประคองเป็นกำลังใจให้ลูกดูสิไอ้แม่น่ะถึงได้เปลี่ยนเป็นคนละคนดีขึ้นมาผิดหูผิดตาถึงทุกวันนี้ไงล่ะ
1: ก็มาอะไรทำเพื่อใครลูกหลังคงบ้างเราทั้งนางว่าเคยเห็นบ้างๆนะพอรู้ว่าลูกติดยาไล่มันออกจากบ้านไปซะอย่างงั้นอ่ะตกเป็นฟืนเป็นไฟแล้วมันจะได้รักษาไหมอย่างงั้นอ่ะชีวิตลูกก็มีแต่ดิ่งลงเหวนะ
0: มันก็จริงนะไอ้ดิ่งลงเหวคนเดียวน่ะไม่เท่าไหร่หรอกมันไปชักชวนวัยรุ่นคนอื่นๆดิ่งไปด้วยนะสิทีเนี้ยปัญหามันก็จะลุกลามไปกันใหญ่เลย
2: สวัสดีทุกคนคุยอะไรกันอยู่ลูกเคร่งเครียดกันเชียว
1: กำลังเสียวนะปัญหาบ้างเมืองอยู่ผู้ใหญ่อันนี้ๆๆมากะลีแล้วจะคุณหลักแกตึกสงสัยเรื่องชาวบ้านว่าพ่อแม่ไอ้แมงทำใจได้ยังไงลูกติดยาทั้งคงประคบประงมจนมึงเลิกยาแล้วก็มีวังลีลาอ่ะ
0: นี่ๆๆคุยเรื่องชาวบ้านปุ๊บโยนมาที่ฉันคนเดียวเลยนะแปะ
2: เขาก็ทำถูกแล้วนะเมื่อรู้ว่าลูกติดยาก็ต้องใจเย็นๆค่อยๆแก้ปัญหาจะมากรดหัวฟักหัวเวียงก็เหมือนผลักไสลูกให้จมกับปัญหาเครียดกันไปใหญ่ตั้งสติแล้วก็พาเขาไปบำบัดถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็ให้ถามผู้รู้ได้อีตอฮอนนี่แหละนะสำคัญต้องให้เขารู้ว่าเราห่วงใยเขาจริงๆอยากเห็นเขากลับมามีชีวิตใหม
1: ่ก็เหมือนที่บ้างมึงไปเยี่ยมที่ศูนย์บำบัดบ่อยๆใช่ไหมผู้ใหญ่
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยกันด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์ไปแล้วครอบครัวก็ยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
0: แบบนี้ใช่ไหมผู้ใหญ่ที่เขาเรียกว่าครอบครัวให้โอกาสผู้เลิกยานะ
2: นั่นแหละใช่เลยเจ๊กุหลาบ
1: รางวัลแห่งความอบทนของครอบครัวคือไล่ลูกกลับคืนแบบที่ไม่มียาเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องเอาว่าคุ้มนะที่จะอบทนเพื่อคนที่เรารัก
0: อุ้ยทำซึ้งวันนี้พูดจาดีนะเนี่ยเดี๋ยวฉันเลี้ยงข้าวจานนึงเลยอะ
1: หูว่ามาไล่ฝากใช่ไหมผู้ใหญ่รางวัลแห่งกังพุกจารีว่าแล้วกินของฟรีของยายเจ๊เข้มแล้วใส่
2: นั่นแหละนั่นแหละทางศูนย์เขาก็จะมีกิจกรรมให้ครอบครัวมีส่วนร่วมในการเรียนรู้และหลังจบการบำบัดเขาก็ยังเชิญพ่อแม่มาร่วมกิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยนะเพื่อที่ว่าเมื่อออกจากศูนย์แล้วครอบครัวยังสามารถดูแลประคับประคองให้กำลังใจให้เลิกยาได้อย่างถาวร
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องคือผู้ที่ใกล้ชิดกับผู้เสพและเป็นผู้ใกล้ชิดกับผู้ติดยาเสพติดมากที่สุดพ่อแม่สมาชิกในครอบครัวจะต้องเมตตาให้ความรักความเข้าใจเอื้ออาทรต่อลูกหลานที่ติดยาเสพติดและส่งเสริมให้เข้ารับการบำบัดเพื่อลูกหลานของเราจะกลับมาเป็นพลังสำคัญของครอบครัวเป็นความสุขยิ่งใหญ่ในครอบครัว
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา8นาฬิกากับอิทธนินบุญประเสริฐครับมีประเด็นร้อนรอบสัปดาห์สักครู่กลับมาติดตามครับ
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Free Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Free Quick ต่อที่1อย่างละสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2กดได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Free Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Free Quick ทุกสาขา
4: เร่งรีบต้องมี
5: เกสรบัวหลวง
4: ดอกสารพี
5: ดอกพิกุล
4: ดอกมะลิ
5: และอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
5: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
5: หรือละลายกับน้ำสุก
4: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
5: อมแล้วชื่นใจ
6: เสียวฟันอะ
7: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
8: เสียวฟันเยอะ

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายประเด็นสำคัญติดตามในประเด็นร้อนรอบสัปดาห์กับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสครับ
5: กกต.นัดประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.หรือคดีหัวสว.14กันยายนนี้ผลิตเตือนกกต.อย่าเอาตัวเองไปเสี่ยงติดคุกให้ส่งฟ้อง229รายชื่อที่เชื่อมโยงหัวสว.ส่งศาลขณะที่สว.สำรองยื่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมหยุดฟ้องปิดปากพลเมืองดีปล่อยสำนวนคดีหัวเลือกสว.จับนายกเฮงคนดังศรีสะเกษเรียกรับเงินอ้างมีโควต้าช่วยให้สอบผ่านเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้มีผู้หลงเชื่อหลายรายยอมจ่ายเงินถึง 650,000 บาทแต่สุดท้ายสอบไม่ผ่านครม.ไฟเขียวโยกย้ายปิยะปิจนำพ้นจากตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ไปเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแทนนายธีรุตสุภวิบูลผลที่ย้ายไปเป็นผู้ตรวจราชการกระทรวงและที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นชอบพลเอกชยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนั่งเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติคนใหม่แทนนายฉัตรชัยบางชวดที่ย้ายไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอรอผลการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์ปมถูกกล่าวหาเจ้าหน้าที่ยิงจากคอพร้อมปัดข่าวจากสถานการณ์ยิง M16 ใส่ผู้บาดเจ็บด้านรมน.แนะนายกตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระที่คลายปมหลังข้อมูลขัดแย้งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการนิรเทศฉบับใหม่มีผลบังคับใช้แล้วให้นิรเทศคนต่างด้าวที่มีพฤติกรรมหรือพฤติการที่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนวรรณการเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาต่อคุณมาเนตไมโครโฟนไม่ใช่สารพูดซ้ำไม่ทำให้ดินแดนเป็นของใครย้ำเขตแดนต้องใช้หลักฐานและโต๊ะการเจรจาสภาไฟเขียวพรก.กู้เงิน400ล้านบาทนายกรัฐมนตรีขอบคุณพร้อมให้คำมั่นกู้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่เอื้อประโยชน์ใครและก่อติดการใช้จ่ายใกล้ชิดศาลสั่งจำคุก3ปีหมอเหรียญทองรอลงอาญา2ปีปรับ 300,000 โพสต์กล่าวหาร้านบะหมี่ดังปาดาไม่มาพบตำรวจในการออกหมายเรียกรอบ2คดีร่วมกันบุกรุกปิดทางเข้าออกวัดป่าอดุลยารามรอบหน้าถ้ายังไม่มาเตรียมโดนหมายจับกระทรวงคมนาคมปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรเปิดทดลองมอเตอร์เวย์ M82 ฟรียกระดับการคมนาคมเชื่อมต่อการเดินทางสู่ภาคใต้ได้สะดวกยิ่งขึ้นเยียวยาน้ำท่วมไม่ต้องถ่ายเอกสารกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประสานทุกจังหวัดลดขั้นตอนลดภาระผู้ประสบภัยตามนโยบายนายกรัฐมนตรีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เตือนภัยนักสูบบุหรี่ไฟฟ้าหลังตรวจพบของกลางน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าชนิดพอตมีการลักลอบผสมทั้งเมทแอมเฟตามีนไฮโดรคลอไรด์และเอโทมิเดตอันตรายรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้พัทยาพร้อมรับกำลังพลกองทัพเรือสหรัฐจากเรือบรรทุกเครื่องบิน USS อับราฮัมลินคอนเยือนประเทศไทยสัปดาห์หน้าภายหลังเสร็จสิ้นภารกิจในตะวันออกกลางคาดช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่เนเน่รอยัลเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาก็ต์ทาเลนต์2026ร้องและเล่นกีตาร์ในเพลง Back Home Sun จนได้รับโกลเด้นบัสเซอร์จากเมลบีส่งผลให้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศได้ทันทียศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
6: อัปเดตข่าว6โมงเช้าถึง4ทุ่มกับความเคลื่อนไหวหลากหลายในข่าวต้นชั่วโมงทางศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ทุกต้นชั่วโมงทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา9นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ

สวัสดียามเช้าค่ะเด็กๆ เยาวชนและคุณผู้ฟังทุกท่านเช้านี้พบกับรายการกองทัพบกเพื่อเด็กและเยาวชนพบกันเช้านี้นะคะพี่ยุ้ยมารินีน้อยสะอาดดำเนินรายการค่ะพี่เทพเป็นเทพพงเงินเป็นผู้ควบคุมเสียงให้นะคะเช้านี้เราเปิดเพลงที่ดีแล้วก็มีความหมายให้ฟังกันแต่เช้าเลยค่ะของหวานจากก้อนดินนะคะก็มาเริ่มกันที่ข่าวจากทางกระทรวงมหาดไทยนะคะก็เมื่อ2-3 วันนี้มาก็มีการประชุมเตรียมความพร้อมในด้านของการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงค่ะโดยจะให้ทางกรมโยธาธิการแล้วก็ผังเมืองเนี่ยได้มีการดำเนินการการก่อสร้างมีการจัดทำซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดในพื้นที่อำเภอของแต่ละจังหวัดในพื้นที่ปริมณฑลด้วยนะคะทุกอำเภอทั่วประเทศด้วยแล้วก็ในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็มีการดำเนินการก่อสร้างในด้านของซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดค่ะโดยก็ขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ในอำเภอถือว่าเป็นแกนหลักแกนนำในการขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยมีการซักซ้อมแผนการดำเนินการในทุกมิติต่างๆแล้วก็มีการวางระบบในด้านของการบริหารจัดการพื้นที่ในทุกมิติอย่างประณีตด้วยนะคะรวมทั้งในด้านของการจัดเตรียมสถานที่รักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการจราจรด้วยระบบในด้านของการแพทย์แล้วก็สาธารณสุขตลอดจนมีการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่จะต้องมีการเดินทางมาจากต่างจังหวัดแล้วก็มาร่วมพิธีอย่างทั่วถึงแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดด้วยเพื่อให้การจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์และก็กิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องทั้งหมดเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ถูกต้องตามราชประเพณีสวยงามสมพระเกียรติอย่างสูงสุดแล้วก็พร้อมเพรียงกันทั่วประเทศด้วยนะคะก็จะมีการจัดการกันขึ้นแล้วก็มีการประชุมกันในครั้งนี้นะคะแล้วก็ส่วนในด้านของแนวทางของทางรัฐบาลนะคะอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณในด้านของนะคะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มีการจัดการดำเนินการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นกันถูกต้องตามราชประเพณีอย่างสมพระเกียรติทั้งในด้านของงานพระราชพิธีงานราชพิธีงานทางศาสนาพิธีด้วยแล้วก็งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องรวมทั้งให้ประชาชนมีส่วนร่วมในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแล้วก็ได้รับภาพกรุณาธิคุณตรงนี้นะคะจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะที่ทรงเป็นองค์ปรึกษาในด้านของการจัดงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพครั้งนี้ด้วยนะคะโดยที่ประชุมก็มีมติแล้วก็แนวทางในด้านของการจัดเตรียมงานไม่ว่าจะเป็นในด้านของการจัดสร้างพระเมรุแล้วก็สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุตรงนี้รวมถึงการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถพระราชยานเครื่องประกอบการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนค่ะการจัดพิธีรับกล่องเพลิงพระราชทานนะคะการจัดการแสดงมหรสพด้วยการจัดนิทรรศการรวมถึงในด้านของการจัดทำเข็มที่ระลึกพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพในครั้งนี้ด้วยนะคะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็เป็นเรียกว่าเป็นคณะกรรมการในด้านของการจัดประชุมงานในครั้งนี้ว่าอยากจะทำอย่างไรให้ออกมาอย่างสวยงามและก็สมพระเกียรติด้วยนะคะแล้วก็ในกองบัญชาการกองทัพบกนะคะก็วันศุกร์ที่18เดือนหน้าค่ะกันยายนในช่วงของเวลา8:15 นภายในกองบัญชาการกองทัพบกก็มีการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตัมมวา100 วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะคะก็ประชาชนแล้วก็ครอบครัวนะคะของกำลังพลของทางกองทัพบกก็สามารถที่จะร่วมกิจกรรมกันได้ก็ตั้งแต่ช่วงของเวลา8:15 นเป็นต้นไปค่ะและมีพิธีสวดพระพุทธมนต์นะคะก็ภายในกองบัญชาการกองทัพบกเช่นกันก็มีกำลังพลของทางกองทัพบกก็ร่วมกันในครั้งนี้ด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนค่ะตักบาตรกันด้วยนะคะในช่วงของเช้าวันศุกร์ที่18 กันยายนค่ะทีนี้ก็มาต่อกันที่เรื่องของสำหรับการช่วยเหลือนะคะของทางรัฐบาลตรงนี้นะคะก็เรียกว่า
ประชาชนที่มีในด้านของหรือว่าสุขภาพตรงนี้ค่ะซึ่งทางรัฐบาลบอกว่าก็มีในด้านของการรักษายามะเร็งพระราชทานนะคะกระจายให้โรงพยาบาลแล้วค่ะ 2,880 กล่องด้วยการผู้ที่ป่วยนะคะในด้านของสิทธิ์บัตรทองตรงนี้ก็จะได้รับยาเขาบอกว่าได้รับกันไปแล้วนะคะก็ประมาณ215รายด้วยกันก็คาดว่าจะมีการกระจายให้ครบ 23,000 กล่องภายในช่วงของเดือนตุลาคมก็อีกประมาณสัก2เดือนตรงนี้นะคะซึ่งเรื่องนี้ค่ะนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยด้วยนะคะว่าคือการกระจายยามะเร็งแบบมุ่งเป้าพระราชทานตรงนี้ซึ่งทางรัฐบาลบอกว่านะคะก็มีสถาบันโดยรวมตรงนี้ก็มีของทางสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ก็สปสช.ตรงนี้เป็นการทยอยในด้านของการจัดส่งยาให้กับโรงพยาบาลมะเร็งของทางลพบุรีนะคะโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ค่ะสถาบันมะเร็งแห่งชาติแล้วก็โรงพยาบาลราชวิถีแล้วนะคะ 2,880 กล่องด้วยกันแล้วก็มีผู้ป่วยที่ได้รับไปแล้วอย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่า215รายด้วยกันจากจำนวนผู้ป่วยทั้งหมดก็มีประมาณ 4,420 รายค่ะแล้วก็มีการเตรียมนะคะในด้านของการส่งมอบเพิ่มอีก3งวดก็ให้กับทางโรงพยาบาลต่างๆให้ครบ 23,000 กล่องตรงนี้ภายในเดือนของตุลาคมเรียกว่าเป็นการเพิ่มโอกาสผู้ป่วยมะเร็งสิทธิบัตรทองให้เข้าถึงยารักษามะเร็งที่มีประสิทธิภาพด้วยซึ่งยาตรงนี้บอกนะคะว่ายารักษามะเร็งแบบมุ้งเป้าเนี่ยชนิดรับประทานคือมีตัวยาสำคัญก็บอกว่าอิมาทินิปเขาบอกว่าใช้รักษาโรคมะเร็งชนิดเม็ดเลือดขาวเขาบอกว่าชนิดแบบเรื้อรังที่เป็นแบบไมลีออยตรงนี้นะคะแล้วก็ยังมีในด้านของเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารด้วยค่ะซึ่งก็เป็นมะเร็งที่เขาเรียกว่าเกิดจากเซลล์ชั้นในของกล้ามเนื้อของทางเดินอาหารคือยาดังกล่าวที่ได้รับพระราชทานตรงนี้นะคะก็จากศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนาลีนะคะผ่านทางสปสช.ตรงนี้ก็จำนวนถึง 690,000 เม็ดด้วยกันก็จะมีจำนวน 23,000 กล่องก็เรียกว่านำไปกระจายให้กับโรงพยาบาลต่างๆเป็นการสนับสนุนผู้ป่วยทั่วประเทศให้เข้าถึงในด้านของการรักษาที่มีประสิทธิภาพโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายด้วยค่ะแล้วก็เป็นการชะลอภาระค่าใช้จ่ายในด้านของการรักษาของพยาบาลตรงนี้รวมถึงผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยนะคะคือในปีงบประมาณ 2,570 เนี่ยทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ก็สามารถที่จะผลิตยาตรงนี้ได้นะคะเขาบอกขนาด100แล้วก็400มิลลิกรัมซึ่งก็สามารถที่จะช่วยแพทย์ตรงนี้สามารถที่จะเลือกขนาดของยาได้เหมาะสมแล้วก็มีการเขาบอกว่าแผนการรักษาของผู้ป่วยเนี่ยแต่ละรายเพิ่มความสะดวกในการรับประทานยาแล้วก็ส่งเสริมให้กับผู้ที่ป่วยเนี่ยสามารถที่จะได้รับยาตรงนี้อย่างต่อเนื่องด้วยนะคะก็บอกว่าก็สามารถที่จะรับได้แล้วก็เป็นยาที่มีประสิทธิภาพตรงนี้นะคะคือการกระจายยาพระราชทานในครั้งนี้เป็นกลไกสำคัญในด้านของเพิ่มโอกาสการเข้าถึงในด้านของการรักษาแล้วก็ลดภาระในด้านของค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวด้วยตลอดจนมีการส่งเสริมเขาเรียกว่าเป็นความมั่นคงในด้านของยาเป็นระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งได้ก็เรียกว่านับว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได้ของผู้ป่วยแล้วก็ของประเทศไทยด้วยที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้กับผู้ที่ป่วยโรคมะเร็งเนี่ยโดยเฉพาะนะคะผู้ที่ใช้เป็นสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือไม่ก็บัตรทอง30บาทให้เข้าถึงยาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทั่วถึงด้วยต่อเนื่องโดยไม่ต้องกังวลว่าในด้านของเพราะว่าอาจจะมีในด้านของภาระค่าใช้จ่ายสำหรับบุคคลแล้วก็ครัวเรือนด้วยเพราะว่าบางคนอาจจะมาจากต่างจังหวัดนะคะก็เดินทางตรงนี้ก็อาจจะเสียค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยก็จะต้องลองดูนะคะว่าจะมีตรงไหนบ้างแล้วก็สามารถที่จะรับได้ตรงนี้ด้วยนะคะก็หรือว่าเรื่องสุขภาพเราก็จะต้องดูแลให้ความร่วมมือกับตรงนี้นะคะทีนี้มาต่อกันที่เรื่องของเขาเรียกว่าก็

นิยมวิทยาสถาบันเขาเรียกว่าในด้านของน้ำตรงนี้นะคะกลุ่มป้องกันบรรเทาสาธารณภัยของปภ.ก็มีการติดตามแล้วก็มีการประเมินสถานการณ์ภัยล่วงหน้ามีการบูรณาการเขาเรียกว่าขององค์การใช้ข้อมูลของเจสดาตรงนี้เป็นการบูรณาการข้อมูลผ่านในด้านของการถ่ายดาวเทียมปริมาณของน้ำตรงนี้ปริมาณของฝนด้วยแล้วก็มีการประเมินนะคะว่าปริมาณน้ำเนี่ยไหลผ่านแม่น้ำหลักๆนี่เป็นอย่างไรแล้วก็คาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนหรือไม่ก็มวลน้ำล่วงหน้าจะไหลลงสู่ภาคกลางก็จะได้มีการแจ้งเตือนให้กับทางจังหวัดในพื้นที่ลุ่มน้ำของทางภาคกลางเนี่ยมีการเตรียมตัวอย่างทันท่วงทีด้วยนอกจากนี้ทางกรมชลประทานนะคะรวมถึงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยก็มีการวางแผนในด้านของการจัดการน้ำนะคะในเขื่อนแล้วก็อ่างเก็บน้ำด้วยคลองชลประทานตัดยอดน้ำหรือไม่ก็มีการผันเข้าแก้มลิงโดยไม่ให้มีผลกระทบกับเกษตรกรที่เขาเรียกว่ากำลังจะเก็บเกี่ยวตรงนี้นะคะรวมถึงมีการเตรียมในด้านของเครื่องจักรนะคะกำลังพลแล้วก็ระบบของการจราจรทีมแพทย์ฉุกเฉินรวมถึงยาเวชภัณฑ์โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตรงนี้ด้วยนะคะแล้วยังมีการเตรียมความพร้อมในด้านของระบบการแจ้งเตือนภัยหอกระจายข่าววิทยุชุมชนสื่อสังคมออนไลน์รวมถึงระดมในด้านของกำลังคนเนี่ยฝ่ายปกครองนะคะอาสารักษาดินแดงหรือไม่ก็มีการเตรียมความพร้อมของอพปร.ตรงนี้จัดในด้านของเครื่องจักรสาธารณะจุดเสี่ยงในด้านของน้ำท่วมซ้ำซากตรงนี้จุดตรวจผนังกั้นน้ำวางแผนเส้นทางการอพยพหรือไม่ก็ยานพาหนะมีการจัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวด้วยโรงครัวสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับการทำกิจกรรมตรงนี้นะคะในด้านของท่าน้ำท่วมอะไรแบบนี้ก็มีการเตรียมความพร้อมความสะอาดแล้วก็สะดวกแล้วก็ปลอดภัยด้วยตลอดจนมีการสำรองในด้านของถุงยางชีพนะคะยาแล้วก็น้ำดื่มให้เพียงพอหากว่ามันเกิดภัยพิบัติจริงๆก็สามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ตรงนี้ได้ค่ะส่วนทางด้านของคุณสุชาติชมกลิ่นนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมบอกว่าก็ห่วงใยในด้านของพี่น้องประชาชนเหมือนกันในพื้นที่สูงเสี่ยงภัยในเขตเขาเรียกว่าทางภาคเหนือก็มีความเสี่ยงอาจจะเกิดอย่างที่บอกไปว่าน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะคะก็ในช่วงของสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะบอกว่าทางภาคเหนือนะคะจังหวัดน่านก็เมื่อสัปดาห์2สัปดาห์มานี่ก็ถือว่าโดนเยอะเหมือนกันแล้วก็ได้รับความเสียหายเหมือนกันนะคะทางแพร่อุตรดิตถ์เชียงใหม่เชียงรายพะเยาแม่ฮ่องสอนตากส่วนทางภาคกลางก็ใกล้กับพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ทางจังหวัดกาญจนบุรีส่วนทางภาคตะวันออกค่ะทางจังหวัดตราดก็มีการประเมินนะคะชี้เป้าในด้านของเขาเรียกว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงมีการเตรียมความพร้อมในด้านของการรองรับสถานการณ์ตรงนี้ด้วยรวมถึงประสานกับเครือข่ายมีการเฝ้าระวังเตือนภัยจากธรณีภัยพิบัติในพื้นที่เสี่ยงภัยตรงนี้ด้วยแล้วก็ขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงมีการเฝ้าติดตามนะคะข้อมูลสภาพอากาศแล้วก็ปริมาณน้ำฝนโดยทั่วถึงด้วยนะคะเขาบอกว่าถ้าฝนตกหนักมากกว่า100มิลลิเมตรตลอด24ชั่วโมงนะคะมันสังเกตสิ่งบอกเหตุตรงนี้ว่าสีน้ำเนี่ยมันขุ่นไหมนะคะมีเศษซากไม้เนี่ยลอยหรือเปล่าตามลำน้ำหรือไม่ก็มีความพร้อมในกรณีที่เตรียมอพยพไปยังจุดปลอดภัยด้วยแล้วก็ควรที่จะมีการจัดเตรียมในด้านของเวรยามเฝ้าตลอด24ชั่วโมงนะคะเพราะว่าก็เมื่อปี54นะคะก็ของบ้านพี่ยุ้ยนี่อยู่พื้นที่เขาเรียกว่าติดแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันก็ลองสังเกตดูว่าช่วงเช้าทำไมน้ำขุ่นแต่ว่าช่วงประมาณสัก2ทุ่มกว่าๆนี่ก็ผนังกั้นน้ำก็พังแต่ว่าก็มีเสียงแจ้งเตือนก็บอกว่าก็มีกลิ่นอะไรแบบนี้นะคะก็ลองดูแล้วก็มีการเฝ้าสังเกตการว่าเป็นแบบไหนพื้นที่ของเราอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าสำหรับในด้านของทางกองทบกนะคะก็ภารกิจในด้านของการช่วยเหลือตรงนี้นะคะผู้ที่ประสบอุทกภัยนะคะก็มีการเน้นย้ำให้ทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางกองทบกทั่วประเทศก็มีการสนับสนุนในด้านของยุทโธปกรณ์กำลังพลมีการบูรณาการกับหน่วยที่เกี่ยวข้องในด้านของความช่วยเหลือประชาชนแล้วก็มีการเฝ้าติดตามเฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงอย่างที่บอกไปนะคะก็ลองดูนะคะว่าอยู่พื้นที่ตรงไหนค่ะส่วนในด้านของการช่วยเหลือตรงนี้นะคะก็มีในด้านของเขาเรียกว่า
พักชำระหนี้นะคะของบสย.ค่ะก็ออกมาตรการเร่งด่วนนะคะ SME ของทางจังหวัดน่านก็

ว่านะคะลูกค้าตรงนี้ของบสย.นะคะพักค่าธรรมเนียม3เดือนค่ะของผู้ที่ประกอบการเขาบอกว่าค้ำประกันสินเชื่อนะคะสามารถที่จะพักชำระค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อแล้วก็ค่าจัดค้ำประกันของสินเชื่อตัวนี้ออกไปก็คือ3เดือนด้วยกันนะคะก็สำหรับค่าธรรมเนียมที่จะครบกำหนดระหว่างช่วงของเมื่อวันที่สิงหาคมถึงวันที่17กันยายนของลูกหนี้บยส.นะคะจ่ายเคลมพักค่างวด3เดือนก็คือพักค่างวดตรงนี้ก็บอกว่าทั้งต้นแล้วก็ดอกเนี่ยระยะเวลา3เดือนนะคะสำหรับลูกหนี้ของบสย.จ่ายค่าเคลมก็อยู่ระหว่างการผ่อนผันตามแผนของโครงสร้างตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะสอบถามสายด่วนของบสย.ได้นะคะเป็นเบอร์คอลเซ็นเตอร์ค่ะ028909999นะคะ028909999นะคะก็ลองดูนะคะว่าเขาบอกว่าบสย.เนี่ยพร้อมที่จะเคียงข้าง SME จังหวัดน่านฝ่าวิกฤตน้ำท่วมไปด้วยกันก็ลองดูนะคะว่าใครที่มีลูกหนี้นะคะเป็นเจ้าหนี้ตรงนี้อยู่ก็ลองดูนะคะว่าเราสามารถที่จะยื่นแล้วก็ผ่อนผันในด้านของค้ำประกันสินเชื่อตรงนี้เป็นการพักกันได้หรือเปล่าแต่ว่าในด้านของการส่งกำลังใจช่วยเหลือกันตรงนี้นะคะก็ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพาเยี่ยมยากของสภากาชาดไทยก็ส่งกำลังใจแล้วก็ให้ความช่วยเหลือกันอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็ทางของรัฐบาลนะคะคุณสุปจีก็ส่งในด้านของไม่ว่าจะเป็นนมบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปนะคะน้ำดื่มค่ะสบู่ยาสีฟันตรงนี้หรือไม่ก็รวมถึงยาเวชภัณฑ์ด้วยสำหรับคุณผู้หญิงก็จะมีในด้านของผ้าอนามัยตรงนี้นะคะก็ส่งไปให้เป็นถุงยางชีพนะคะประมาณ 1,000 ชุดค่ะก็ส่งกันไปให้นะคะก็เรียกว่าเป็นการเตรียมความพร้อมแล้วก็ช่วยเหลือกันตรงนี้หรือไม่ก็ถ้าใครอยากจะบริจาคนะคะสมทบทุนก็สามารถที่จะบริจาคผ่านทางธนาคารได้นะคะก็เลขที่บัญชีนะคะของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากของสภากาชาดไทยค่ะธนาคารกรุงไทยสาขานานาเหนือนะคะก็ที่เลขที่บัญชี 000-60128-4 นะคะก็ลองดูนะคะว่าใครที่สามารถช่วยได้แล้วก็ทางออมสินบอกว่านะคะก็ไม่ทิ้งการลงพื้นที่ของทางจังหวัดน่านก็พร้อมให้ความช่วยเหลือตรงนี้อยู่เหมือนกันนะคะแล้วค่ะช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะ

0: ียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: จากหยดน้ำแต่ละหยดเมื่อไหลมารวมกันเกิดเป็นพลังอันยิ่งใหญ่จากเส้นใยแต่ละเส้นถูกถักทอสอดประสานกลายเป็นผ้าทอมือพื้นงาม

0: ราะทุกความสำเร็จเริ่มต้นจากกำลังใจเล็กๆร่วมส่งทุกแรงใจเชียร์นักกีฬาไทยคว้าชัยเอเชียนเกมส
1: ์ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะนิทานสำหรับน้องๆมาแล้วนะคะภรรยาเศรษฐีกับภรรยาของคนจนเนี่ยจะให้แง่คิดอะไรดีๆกันบ้างเดี๋ยวเราไปฟังพร้อมๆกันค่ะ
2: นิทานไทย
3: ภรรยาเศรษฐีกับภรรยาคนจน

0: ที่รัก
1: หวานจังนะคุณสามีหวานให้คงเส้นคงวาจนถึงบ้านด้วยก็ดีสิ
0: บอกกี่ครั้งแล้วอย่าทำแบบนี้ต่อหน้าคนใช
2: ้นายหญิงนี่คือมาท่าเธอจะคอยทำอาหารให้ท่าน
1: อืมเนาะโอเคลองดูสักเดือนก็แล้วกันนะเฮนรี่คุณจะออกไปไหนเนี่ย
0: จะคอยห้ามผมทุกทีเลยหรือไงคิดว่าผมจะไปไหนล่ะทำงานไง
1: นี่คุณลืมไปแล้วเหรอว่าต้องพาฉันไปช้อปปิ้งนะ
0: เราเพิ่งไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะ
1: พาคุณไปตัดสูตรต่างหากแล้วฉันก็เปลี่ยนใจเรื่องชุดนั่นแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดเอาไว้เลยนะคะ
0: รู้ไหมว่าผมทำงานหนักแค่ไหนกว่าจะได้เงินมา
1: และรู้ไหมว่าฉันต้องทนกับการที่คุณไม่อยู่บ้านและคอยเป็นเพื่อนกับพวกภรรยาหุ้นส่วนของคุณนั่นด้วย
0: ฮะ
1: แล้วจะมามองหน้าฉันทำไมกันล่ะเนี่ยฮะไปทำงานสิไป
2: ครับนายหญิงไปเถอะ
3: อ้าวกลับมาแล้วเหรอคะ
0: วันนี้เลิกเร็วน่ะเลยคิดว่าจะทำมื้อเย็นให้ภรรยาที่รักซะหน่อยนี่ลองชิมสิไม่เอาน่า
3: จริงๆก็อร่อยนะถ้าเติมเกลือลงไปอีกนิดหน่อยน่ะ
0: โอ้ฉันลืมเหรอเนี่ย
3: ไม่เลยคุณไม่เคยลืมที่ทำให้ฉันรู้สึกพิเศษทำให้หัวเราะ
1: โอ้ให้ตายสิสุขแย่มากใครเป็นคนทำเนี่ยฮะ
4: นายหญิงมาร์ทเธอคือแม่ครัวมือหนึ่งของหมู่บ้านแล้วนะ
1: แบบนี้เรียกว่าอร่อยเหรอโอ้ไปไกลๆเลยปะ
0: ก็นี่แหละวันของผมแล้วคุณล่ะ
3: คฤหาสน์หลังนั้นผู้หญิงคนนั้นมีห้องไว้เก็บชุดหมวกและรองเท้าโดยเฉพาะโอ้โหทั้งห้องคงซื้อบ้านเราได้เป็นร้อยหลัง
0: ก็วาสนาคนเรานะ
3: แต่วันนี้ฉันได้รู้บางอย่างนะ
0: อะไรเหรอ
3: ว่าฉันโชคดีแค่ไหนที่มีคุณ
0: ฮะเพิ่งรู้วันนี้เหรอ
1: ผ้าม่านเฉมสุดๆไปเลยเอามันออกไปให้หมดเลยนะแล้วนี่ทำความสะอาดยังไงกันเนี่ยขยักขยแยงนี่เธอนั่นอะไรนะ
3: น้ำชาค่ะในท่าน
1: โอ้ยแค่ดูก็รู้ว่ามันจะต้องแย่สุดๆไปเลยนะเอามันไปไกลๆเลย
3: มาค่ะมาคุณทำอะไรอ่ะ
0: ก็แค่อยากเห็นคุณเซอร์ไพรส์ดีใจไง
3: พวกเขาเรียกให้มาจัดสวนเละๆเนี่ยเหรอ
0: ผมนักจัดสวนมือฉมังเลยนะ
3: ที่สุดเลยละค่ะฉันดีใจจัง
1: เรียกเธอมาสิฉันจ้างให้เธอมายืนคุยกับคนใช้ของฉันอย่างนั้นเหรอ
3: ขอโทษค่ะนายหญิงมาร์คคือสามีฉันค่ะฉันแค่แปลกใจที่เจอเขาที่นี่เขาเป็นนักจัดสวนมือหนึ่งเลยนะคะเขา
1: พอได้แล้วกลับไปทำงาน
0: อรุณสวัสดิ์สุขสันต์วันเกิดนะ
3: สวยจังเลยค่ะ
0: ผมหาได้แค่นี้แหละผมนับเงินเก็บแล้วยังซื้อเตาผิงที่คุณอยากได้ไม่ได้เลย
3: ไม่เป็นไรหรอกนะคุณต้องใช้เสียมอันใหม่นะ
0: แต่ว่า
3: วันเกิดฉันคำของฉันเข้าใจไหมไม่ต้องเศร้ายิ้มสิคะยิ้มเย็นนี้เราไปที่ประจำเราในป่ากันเถอะนะคะไม่ได้ไปตั้งนานมากแล้วนะ
0: ได้เลยผมจะรีบกลับมา
1: โอ้ยแถวนี้ไม่มีคนรับผิดชอบเอาซะเลยนะ
4: สุขสันต์วันเกิดนะที่รักนี่ของคุณ
1: โอ้ไม่นะ
4: โอ้ไม่เหรอตั้ง10,000 ปอนด์นะ
1: มันไม่เข้ากับชุดคืนนี้นะสิ
4: ฮะ
1: เพราะว่าฉันก็จะดูช้ำใจมากถ้าใส่มันกับชุดสีลาเวนเดอร์ฉันต้องการเพชรโอ้ต้องเป็นเพชรเท่านั้นน่ะ
4: คุณมีเพชรตั้งเยอะแยะ
1: แล้วทุกคนก็เห็นมันหมดแล้วด้วยคุณอยากให้ฉันใส่เครื่องเพชรเก่าๆในวันเกิดตัวเองเหรอคุณไม่เคยสนใจเลยสินะ
4: คุณไม่เคยเห็นค่าในสิ่งที่ผมทำให้เลย
1: ฉันจะไม่ยอมอับอายเพราะความไม่ใส่ใจของคุณหรอกนะฉันไม่ยอมเด็ดขาดถ้าหากว่าคุณรักฉันคุณก็ควรจะถามฉันก่อนสิวันเกิดฉันพังหมดเลย
4: ไม่น่าเสียเวลาเลย
1: กลับมาก่อนฉันขอ 15,000 ปอนด์ซื้อชุดใหม่ส่วนเธอเฮ้ยคืนนี้เรามีงานเลี้ยงห้ามเธอกลับจนกว่าจะหลังเที่ยงคืนเข้าใจหรือเปล่า
3: ค่ะนายหญิง

0: หญิงเศรษฐีเริ่มอิจฉาในความสุขของมาธากับมาร์ก
1: เออทำไมคนจนมีความสุขขนาดนี้ได้ฮะทำไมมีความสุขจัง
2: นายหญิงมีนักเดินทางแปลกๆอยากเข้าพบครับเขาบอกว่า
3: ฉันบอกว่ามีเวทมนต์แห่งความลับความจริงทั้งหมดจะปรากฏผ่านศิลาแห่งความจริง
1: ความจริงเหรอ
3: ผู้ที่ครอบครองศิลานี้จะได้เห็นความจริงในชีวิตสะท้อนออกมาจากทุกสิ่งรอบตัว
1: เท่าไหร่ล่ะ
3: 100ปอนด
1: ์ทำไมคนจนมีความสุขได้ก็เดี๋ยวก็จะได้รู้แล้วล่ะนะเอานี่ไปไว้ที่บ้านสิมันเป็นของวิเศษท่านใจดีจังเลยค่ะนายหญิงแต่ว่ารับไปสิกลับมาแล้วจ้าที่รัก
4: คุณกลับมาแล้วเหรอเร็วจัง
1: ใช่พอดีว่าคู่รักเศรษฐีออกไปข้างนอกฉันก็เลยไม่ต้องเตรียมมื้อเย็นซ่อนอะไรอยู่นะมา
4: ผมจะทำให้เสร็จก่อนแต่ว่าช่างเถอะ
1: นี่มันเตาผิงใหม่เหรอ
4: ก็ไม่เชิงแปลงโฉมเฉยๆคุณจะได้ใช้มันควันไม่ขโมงเหมือนเครื่องเดิมแล้วนะ
1: แล้วเสียงของคุณล่ะ
4: ผมแฮปปี้กับสิ่งนี้มากกว่า
1: ขอบคุณนะคะ

0: ผมไม่เข้าใจ
1: อะไรเหรอ
0: ผมพยายามปลูกต้นมะม่วงมาหลายปีทำยังไงก็ไม่โตสักที
1: ฉันรู้แล้วทำไมเหรอ
0: ดูสิเมื่อคืนยังไม่มีเลยนะแต่นี่น่าจะอายุ2ปีได้เลย
1: อะไรกันนี่มันต้องเป็นเพราะศิลาวิเศษแน่ๆ
2: อะไรนะศิลาให้ต้นมะม่วงอย่างนั้นเหรอ
1: ใช่ค่ะต้องเป็นเพราะศิลาแน่ๆ
2: เออนึกว่ามันจะเผยความจริงว่าทำไมคนจนๆถึงได้มีความสุขแบบนี้มันก็แค่เครื่องเผ็ดเล็กๆน้อยๆคฤหาสน์หลังนี้ก็แพงกว่าที่พวกเธอจะมีปัญญาซื้อซะอีกนะแต่ทำไมใบหน้าถึงมีแต่รอยยิ้มฮะทำไมกันศิลาแห่งความจริงมันใช้ไม่ได้ผลนี
1: ่นายหญิงอยากได้ศิลาคืนไหมคะ
2: โอ้แน่สิเอาคืนมาเลยแกไม่สวยเท่าเครื่องประดับที่ฉันมีเลยแต่ฉันต้องการความจริงแสดงให้ฉันเห็นทันที
0: คุณคุยกับเครื่องประดับแล้วเหร
2: อคุณจะต้องฟังนะ
0: ตอนนี้ผมสายแล้วคุณเก็บไว้ให้ดีๆเถอะ
2: เฮนรี่รู้ไหมว่าทุกอย่างที่นี่มันแย่แค่ไหนกัน
0: เอาอีกแล้วทำตัวมีประโยชน์บ้างทำอาหารวาดรูปเสพธรรมชาติอะไรก็ได
2: ้คุณไม่สนใจฉันเลยอ่ะ
0: ฮะยังกับคุณสนนี่

0: ก็เกิดอะไรขึ้นเนี่ยมาท่าเธอไม่เหนื่อยบ้างเหรอฮะสามีคอยกดขี่ภรรยาแถมให้ดูเหมือนรักกันอีก
1: มาร์คไม่ใช่แบบนั้นนะคะ
0: จริงเหรอเขาทำอาหารให้กี่ครั้งเชียวล่ะฮะครั้งสองครั้งเองมั้งส่วนเธอต้องทำทุกมื้อทุกวันหลังจากกลับจากที่นี่หยุดรับใช้ได้แล้ว
1: คุณไปไหนมาหายไปตั้งนานอ่ะ
2: เพื่อนๆชวนไปก่อกองไฟน่ะไม่ได้เจอกันนานก็เลยไปแจมน่ะนะ
1: โอ้โชคดีจริงเลยที่ฉันไม่ได้ไปเที่ยวกับเพื่อนๆไม่งั้นคงไม่ได้กินข้าวเย็นกัน
2: ผมขอโทษนะ
1: คุณทำอะไรอ่ะ
2: มื้อเย็นไงยามบอกว่าคุณถูกให้ทำงานดึก
1: ไม่ต้องทำเป็นสนใจเลยแค่ทำอาหารให้ครั้งสองครั้งมันไม่ช่วยอะไรหรอกนะ
2: อะไรนะ
1: คุณไม่เข้าใจเลยสินะเนี่ยรู้อะไรไหมพรุ่งนี้ฉันจะไม่จัดสวนเองปลูกดอกไม้งานหนักมากสินะคะส่วนคุณอ่ะก็อยู่ที่บ้านทำงานบ้านแทนนะพรุ่งนี
3: ้มาท่าต้องขุดลึกกว่านี้นะว่าจะพืชฝังลงดินไปเยอะเลย
1: เมล็ดพันธุ์อยู่ไหน
3: ในโรงเก็บของนู่นเดี๋ยวมาตัดหญ้ากันต่อนะ

0: ขอให้ตายสิ
1: น้ำมะนาวเย็นๆน่าจะช่วยได้นะ
0: มาร์ค
1: ผมอาจไม่ใช่พ่อครัวแต่น้ำมะนาวสบายสบาย
0: งานของคุณเหนื่อยมากเลยอ่ะ
1: คุณก็เหมือนกันใช่ว่าคุณจะทำสวนไม่ได้หรือผมทำอาหารไม่ได้แค่เรายังไม่ได้เรียนรู้ถ้างั้นคุณสอนผมแล้วผมก็จะสอนคุณนะ
0: ฉันขอโทษ
1: ไม่หรอกคุณพูดถูกคุณเองก็ควรได้อยู่กับเพื่อนบ้างหาเวลาพักบ้างผมควรช่วยงานบ้านด้วยเราจะได้มีเวลาตรงกันไง
0: พูดจริงเหรอ
1: ใช่แล้วผมขอโทษด้วยที่ไม่ได้คิดเรื่องนี
0: ้พวกนั้นไม่ได้มีศิลาวิเศษนี่นาม
2: ันไม่เกี่ยวกับศิลาวิเศษหรอกนายหญิงศิลาแค่สิ่งสะท้อนความจริงภายในจิตใจเราต่างหากระหว่างความวุ่นวายเห็นแก่ตัวกับความรักความกลมกลืนภายอันนี้กลิ่นเหมือน
0: สูตรของฉัน
2: มันอร่อยมาก
0: ทานให้อร่อยค่ะ
2: ไม่นั่งกินด้วยกันกับผมเหรอผมมีเรื่องจะเล่าให้คุณฟังเยอะเลย
0: ถ้าสัญญาว่าจะไปเดินเล่นใต้แสงดาวหลังมื้อเย็นฉันสัญญาว่าจะไม่บ่นเลยค่ะ
2: ยอดเยี่ยมเลย
0: พ่อมดคนนั้นพูดถูกมันไม่เกี่ยวกับศิลาวิเศษนั้นเลย
3: ค่ะกลับมาพบกันอีกช่วงนะคะหลังจากที่จบนิทานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็แจ้งเตือนสภาพอากาศกันสักนิดนึงนะคะก็ช่วงแรกก็บอกกันไปแล้วนะคะว่าในช่วงของวันนี้ค่ะ29สิงหาคมจนถึงวันที่2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งด้วยนะคะโดยเฉพาะก็ทางภาคเหนือตอนบนค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วก็ทางภาคตะวันออกของทุกด้านเลยนะคะอาจจะได้เขาเรียกว่ารับลมมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากว่าร่องมรสุมจะเลื่อนผ่านทางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงแล้วก็บริเวณของชายฝั่งของทางประเทศเวียดนามตอนบนอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมทางภาคตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยด้วยนะคะแต่ว่าอาจจะมีกำลังที่ค่อนข้างจะแรงด้วยแล้วก็มีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะก็เดินทางกันอย่างไรก็ระมัดระวังในด้านของบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากด้วยนะคะส่วนทางภาคใต้ค่ะชาวเรือก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังกันด้วยค่ะส่วนทางกรมชลประทานก็อย่างที่บอกไปนะคะก็มีการสั่งการของทางโครงการชลประทานนะคะบริหารจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ฝนแล้วก็ปริมาณของน้ำที่อาจจะไหลเข้าด้วยคำนึงถึงเขาเรียกว่าเป็นความสมดุลระหว่างการรองรับน้ำในช่วงของฤดูฝนหรือไม่ก็รองสำรองน้ำไว้ใช้ในช่วงของฤดูแล้งด้วยนะคะกรมชลประทานบอกว่ามีการเตรียมความพร้อมในด้านของการรับมือก็อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่ามีเครื่องจักรเครื่องมือบุคลากรเจ้าหน้าที่นะคะมีการตรวจครบอะไรแบบนี้ก็ลองดูแต่บอกว่านะคะถ้าในช่วงของสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะถ้าใครลองดูเขาบอกว่ามีพายุ4ลูกนะคะอาจจะเข้าไทยไหมหรือไม่เข้าอะไรแบบนี้นะคะอัปเดตเขาบอกว่ามีพายุโซนร้อนนารานะคะพายุโซนร้อนแคนาลีแล้วก็มีพายุไต้ฝุ่นโซเดลด้วยค่ะพายุดีเปรสชันอัศนีนะคะแต่ว่าแม้ว่าพายุตรงนี้จะไม่กระทบกับประเทศไทยโดยตรงนะคะแต่ว่าก็อาจจะมีผลกระทบในลักษณะของประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองเป็นบางแห่งฝนตกหนักอะไรแบบนี้ก็ระมัดระวังกันในช่วงของสัปดาห์นี้แล้วก็ต่อสัปดาห์หน้าด้วยนะคะส่วนทางภาคเหนือก็อย่างที่บอกไปว่าฝนฟ้าคะนองแล้วก็มีคลื่นสูงตรงนี้ด้วยก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะแต่ว่าทางพื้นที่ของกรุงเทพค่ะก็ทางนนทบุรีนะคะก็บอกว่าทางปทุมธานีค่ะนะคะอำเภอสามโคกนนทบุรีก็ที่ปากเกร็ดนะคะแล้วก็ที่อำเภอบางกรวยค่ะส่วนนครปฐมก็แถวบ้านพิเทพนะคะอำเภอบางเลนนครชัยศรีสามพรานค่ะสมุทรสาครก็ทุกอำเภอบอกด้วยนะคะว่าก็เฝ้าระมัดระวังตรงนี้เหมือนกันค่ะทางจังหวัดสมุทรสงครามก็ทุกอำเภอนะคะสมุทรปราการก็ที่พระสมุทรเจดีย์อำเภอพระประแดงและไม่ก็บางบ่อก็เฝ้าระมัดระวังด้วยส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครพื้นที่ลุ่มต่ำก็เฝ้าระมัดระวังกันด้วยนะคะหรือไม่ก็ลองสอบถามสายด่วนของปตท.ก็ได้นะคะว่าจะเดินทางอย่างไรนะคะก็ที่หมายเลข1784ตลอด24 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะวันหยุดค่ะบางคนอาจจะเดินทางไปพื้นที่ต่างๆอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าในพื้นที่ต่างๆบอกว่าถ้าน้ำท่วมและถ้าหลังน้ำลดนี่ก็มีการแจ้งเตือนด้วยนะคะว่าหลังน้ำลดแล้วอย่าเพิ่งรีบใช้ในด้านของกระแสไฟควรที่จะมีการตรวจสอบระบบของไฟให้แน่นอนก่อนด้วยนะคะตรวจสอบในด้านของสวิตช์ปลั๊กไฟอุปกรณ์ไฟฟ้าว่ามันอยู่ในความเขาเรียกว่ามันเสียหายไหมระบบไฟถูกน้ำท่วมหรือเปล่านะคะห้ามสัมผัสในด้านของอุปกรณ์การใช้ไฟฟ้าเนี่ยที่ขณะที่ตัวเราเปียกด้วยนะคะดูสายไฟมีเสาไฟอะไรแบบนี้ล้มหรือเปล่าหรือไม่ก็หากว่ามันพบเหตุตรงนี้จริงๆก็นะคะสามารถที่จะสอบถามข้อมูลนะคะแจ้งเหตุด่วนกันได้ที่1129นะคะก็ลองดูตลอด24ชั่วโมงแต่ว่าหลังน้ำลดลงแล้วก็อย่างที่บอกไปนะคะว่าการทำความสะอาดบ้านก็มี3สเต็ปด้วยกันนะคะก็จัดการในด้านของคราบโคลนตรงนี้ออกก่อนดูนะคะว่าเป็นอย่างไรตรงนี้ให้เรียบร้อยทำความสะอาดนะคะอย่างที่2ค่ะจัดทำในด้านของเขาเรียกว่าเป็นเชื้อคราบเชื้อราตรงนี้บนกำแพงซอกมุมซุ้มอะไรแบบนี้ทำความสะอาดให้เรียบร้อยล้างแล้วก็ให้แห้งสนิทด้วยนะคะสเต็ปที่3ค่ะทำให้นะคะบอกว่าบ้านในแห้งแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ว่าจะเป็นประตูหน้าต่างพัดลมนะคะช่วยระบายอากาศของเปียกอะไรแบบนี้ปลั๊กไฟค่ะแล้วก็ข้อที่ควรระวังตรงนี้นะคะบอกว่าสักนิดนึงค่ะฉลากนะคะอ่านให้แน่นอนปฏิบัติตามคำสั่งทุกอย่างด้วยห้ามผสมเคมีนะคะหลากหลายชนิดในด้านของการทำความสะอาดอาจจะทำให้เกิดก๊าซหรือไม่ก็อันตรายตรงนี้ด้วยใช้นะคะบริเวณที่ตรงไหนที่มันมีอากาศถ่ายเทตรงนี้ได้ถ้าเราทำความสะอาดบ้านสวมถุงมือหน้ากากแว่นป้องกันด้วยแล้วก็เก็บให้พ้นมือเด็กด้วยหรือไม่ก็สัตว์เลี้ยงอาจจะไปคาบมาเล่นอะไรแบบนี้แล้วก็หากว่าเราสัมผัสในด้านของสารเคมีแล้วนะคะปกติก็ถ้ามันมีอะไรแต่ว่าเราปวดแสบปวดร้อนล้างแล้วก็ทำความสะอาดที่เรียบร้อยก่อนที่เราจะไปพบแพทย์นะคะบ้านสะอาดปลอดภัยสุขภาพก็ดีด้วยเริ่มต้นที่ตัวเราหลังจากน้ำลดก็ค่อยๆฟื้นฟูไปนะคะรอบๆพื้นที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนแล้วก็ครอบครัวของเราด้วยนะคะก็ลองดูด้วยแล้วก็ทางกองทบกก็มีการส่งกำลังพลฟื้นฟูนะคะก็หลังน้ำลดในพื้นที่ต่างๆด้วยนะคะก็อย่างทางศูนย์บรรเทาสาธารณภัยของทางมณฑลทหารบกที่38ค่ะก็จัดกำลังพลนะคะบรรเทาสาธารณภัยตรงนี้ก็ไปให้ความช่วยเหลือนะคะล้างทำความสะอาดที่มีผลกระทบแล้วก็ย้ายสิ่งของวัสดุที่มันเสียหายตรงนี้ทำความสะอาดในด้านของถนนแล้วก็เส้นทางคมนาคมด้วยบูรณาการทุกภาคส่วนเร่งในด้านของการฟื้นฟูตรงนี้เนี่ยให้กลับมาคืนสู่สภาพอย่างปกติแล้วก็ประชาชนก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะแล้วอีกหนึ่งเรื่องอยากจะมีการแจ้งเตือนกันว่าฝนตกอะไรแบบนี้น้ำท่วมนะคะภัยเงียบที่มาก็คือโรคฉี่หนูค่ะก็อันนี้ก็บอกกันทุกสัปดาห์เลยนะคะว่าลองสังเกตอาการดูนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะว่าหนาวไหมอาการสั่นปวดศีรษะหรือเปล่าปวดกล้ามเนื้อตาแดงคลื่นไส้อาเจียนไหมนะคะแล้วก็ตัวเหลืองหรือเปล่าปัสสาวะน้อยค่ะแล้วก็การป้องกันง่ายๆนะคะสวมรองเท้าบู๊ตหรือไม่ก็สวมถุงมือเป็นอะไรที่ดีที่สุดลองดูนะคะว่าเรามีไข้เนี่ย 1-30 วันหรือเปล่าก็ลองดูหรือไม่ก็สอบถามกรมควบคุมโรคก็ได้นะคะ1422ตลอด24ชั่วโมงก็ดูแลรักษาในด้านของสุขภาพกันสักนิดนึงนะคะสำหรับเช้าวันนี้ค่ะเวลาหมดลงแล้วนะคะก็มอบเพลงนี้ให้ฟังก็แล้วกันจากโฮปนะคะกำลังใจค่ะเช้านี้ขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขสวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา9นาฬิกากับอิฐคณินบุญประเสริฐครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนห้วยขวางเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: โอ้ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งยอมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
1: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
0: โดนครับซื้อครับ
2: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
3: พลพีวรสิทธิ์นำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางพบเคยถูกจับยังเปิดซ้ำเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสเรียนครับ
4: เมื่อคืนนี้เวลาประมาณ 1:30 นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษและชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมของกรมการปกครองเข้าตรวจค้นผับในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางโดยนายพลพีกล่าวว่าสถานบันเทิงแห่งนี้เคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมปีที่แล้วแต่ว่ายังมีการเปิดอยู่ขณะที่นักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat และ Alipay เป็นแอปพลิเคชันของคนจีนมีพนักงานที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนและยังเจอต่างด้าวทำงานที่นี่พอสมควรทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานและมั่นใจว่าเป็นนอมินีไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้มีชื่อของคนไทยบริหารก็ตามเชื่อได้ว่าเป็นร้านของคนจีนนอกจากนี้สิ่งที่เป็นข้อสงสัยคือมีผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลมคนหนึ่งชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งไม่รู้ว่าคือใครอย่างไรก็ตามผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านบอกว่าจะเป็นคนเคลียร์ให้และก็น่าจะเป็นคนที่ทำให้ร้านนี้ได้เปิดอยู่หลังจากปิดไปแล้วเมื่อปีที่แล้วขณะเดียวกันจากการตรวจค้นพบยาเสพติดในห้องน้ำและบนโต๊ะผู้ที่มาเที่ยวถูกตรวจปัสสาวะพบยาเสพติดทั้งนี้ขอเน้นย้ำให้ท้องที่และท้องถิ่นต้องตื่นตัวและขอเตือนเจ้าหน้าที่ต้องไม่ปล่อยปละละเลยซึ่งที่นี่ไม่ใช่ที่เดียวมีอีกหลายที่กำลังสืบอยู่และมีเป้าหมายแล้วยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
3: และช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมรักษ์วัฒนศิริครับ
5: สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุ89พรรษาหลังทรงครองราชนาน35ปีพระโอรสมกุฎราชกุมารโฮกุลเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทันทีจำนวนผู้สูญหายจากเหตุน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตมีมากกว่า 2,400 คนและจนถึงขณะนี้พบร่างผู้เสียชีวิตแล้ว586คนโดยบางส่วนถูกน้ำพัดพาไปตามลำน้ำไกลถึงอินเดียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศให้สหรัฐเข้าควบคุมผลประโยชน์ส่วนใหญ่ในปริมาณน้ำมันสำรองที่พิสูจน์แล้วของเวเนซุเอลาเพื่อฟื้นฟูอุตสาหกรรมน้ำมันเวเนซุเอลาและเพิ่มน้ำมันดิบป้อนโรงกลั่นสหรัฐท่ามกลางแรงกดดันจากราคาพลังงานที่พุ่งสูงกรุงโรมของอิตาลีเผชิญคลื่นความร้อนครั้งใหญ่เป็นระลอกที่5ของฤดูร้อนอุณหภูมิพุ่ง39องศาเซลเซียสกระทรวงสาธารณสุขประกาศเตือนภัยระดับสูงสุดสมนักวัฒนศิริรายงานค่ะ
3: กองทัพบกโดยททบ5ขอเป็นศูนย์กลางในการรับสิ่งของบรรเทาทุกข์จากทุกภาคส่วนเพื่อเร่งลำเลียงไปช่วยพี่น้องประชาชนที่เผชิญกับวิกฤตอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกอาคารเบญจรังสฤษฎิ์ชั้นจีรับบริจาคเฉพาะสิ่งของเท่านั้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 16:00 น.สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์061-0260370 061-0260374คนไทยไม่ทิ้งกันร่วมส่งทานน้ำใจให้ถึงมือผู้เดือดร้อนโดยเร็วที่สุด
6: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 10:00 น.อิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิด สูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกเขาเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะ

0: านศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้นปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: วงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
2: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวห้องพิรมดุดอัญญมณีแดง
3: ทั้งใจแบงค์ให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
4: สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
5: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีดซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสมุนไพรสบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
6: ยาอมผสมกิเก้ตราใส่ทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจังหวัดสงขลาพร้อมจัดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569ระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569โดยเตรียมนำอาหารท้องถิ่นเสิร์ฟบนโต๊ะอาหารให้คณะรัฐมนตรีผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสความอร่อยของดีจังหวัดสงขลาเพื่อถ่ายทอดอัตลักษณ์ท้องถิ่นและต่อยอดสู่ซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของภาคใต้สำหรับอาหารที่จังหวัดสงขลาจะเตรียมไว้แบ่งออกเป็นเมนูอาหารว่างร้อยหนัดประกอบด้วยต้มสามเหลี่ยมไส้ไก่ยองไข่แดงเค็มขนมไข่เตาถ่านและเมลอนทองระโนดเมนูอาหารเช้าร่อยแรงใต้แรงอกประกอบด้วยข้าวต้มปลากระพงสามน้ำจากกลุ่มแม่น้ำทะเลสงขลาปลาท่องโกสังขยาหรือนมข้นและเค้กสวาเมนูอาหารกลางวันร่อยจังหู้ประกอบด้วยแกงส้มปลากระพงสามน้ำมะม่วงเบาสำรับสงขลาสองวัตถุดิบ GI ขนาดแท้ปลากระบอกทองหอมใบเหลียงผัดไข่ก๋วยเตี๋ยวถนัดสีไก่ทอดหาดใหญ่ข้าวมันไก่เบตงสำรับรสแห่งไก่สายพันธุ์ใต้และลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆและเมนูอาหารฮาลาลประกอบด้วยซุปเนื้อฮาลาลข้าวมันไก่ฮาลาลก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นสูตรต้นตำรับและลูกตาลกะทิสดไอติมไทยๆทั้งนี้จังหวัดสงขลาบูรณาการทำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครม.สัญจรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมใช้โอกาสสำคัญในการนำเสนอศักยภาพของจังหวัดสงขลาผลักดันโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนขับเคลื่อนย่านเมืองเก่าสงขลาสู่เมืองมรดกโลกและส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนสุดสัปดาห์นี้นะครับหลายสถานที่ได้มีการจัดงานและกิจกรรมที่หลากหลายให้เราได้สนุกและเพลิดเพลินกันจะมีที่ไหนบ้างติดตามในช่วงจีจ้าผัดเที่ยวครับ
8: ช่วงปลายเดือนสิงหาคมนี้มีงานและกิจกรรมดีๆที่น่าสนใจมาให้คุณได้เพลิดเพลินกันเริ่มต้นกันที่พิพิธภัณฑ์ทหารเรือยามค่ำคืนที่โรงเรียนในเรือจังหวัดสมุทรปราการชมโชว์ขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารที่มาพร้อมแสงสีเสียงและประติมากรรมแสงหยดน้ำสุดล้ำแล้วมาเดินชมการจัดแสดงเรือรบประวัติศาสตร์งานนี้เข้าชมฟรีตั้งแต่เวลา15นาฬิกาถึง21นาฬิกาจนถึงวันที่30สิงหาคมนี้มาต่อที่งานมหานครแฟร์2569 28สิงหาคมถึง6กันยายนงานแฟร์ที่จัดใหญ่กลางกรุงครั้งแรกที่ลานคนเมืองสาราว่าการกรุงเทพมหานครพบกับสตรีทฟู้ดร้านดังทั่วไทยกว่า30ร้านที่ยกทัพหมายคุณได้ชิมกันแบบจุใจมาชมสินค้าที่ถูกใจแล้วมาชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกันแบบชิวๆตั้งแต่10โมงเช้าจนถึง4ทุ่มยังไม่จบแค่นี้ถ้าคุณเป็นหนอนหนังสือตัวจริงต้องมาต่อที่งานสัปดาห์หนังสือบุกมหานครแฟร์และปิดท้ายที่พัทยากับเทศกาลพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026เทศกาลศิลปะจากผืนทรายที่จะแปลงโฉมชายหาดหน้าเซ็นทรัลพัทยาให้กลายเป็นพื้นที่ศิลปะริมทะเลผสานประติมากรรมทรายแสงสีเสียงและเทคโนโลยีอิมเมอร์ซีฟสร้างประสบการณ์ท่องเที่ยวรูปแบบใหม่เข้าชมได้จนถึง31สิงหาคมนี้ จิจ้าไปเที่ยวขอบอกว่าเพลินทุกงานครบทุกรถในช่วงสุดสัปดาห์นี้ใครสะดวกเที่ยวที่ไหนก็แวะไปเที่ยวกันได้เลยนะครับ
9: เดินทางวันหยุดอย่าหยุดความปลอดภัยขับขี่อย่างมั่นใจด้วยความไม่ประมาทด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 11:00 น. อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดี

0: รนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่สุด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนร้อนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหม เผื่อเราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรไปจ่ายหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 11:00 น.กับอิทธิ คณินทร์ บุญประเสริฐครับฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรบุกผับเถื่อนฟินแลนด์เปิดยันเช้าชงสั่งปิด5 ปีและเช้านี้ราคาทองคำร่วง 1,600 บาทสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมแม
2: ่โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
1: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
1: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
1: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
3: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
4: เสียวฟันอ่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่าเสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชุดพิทักษ์ชากังราวเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปปุกผับเถื่อนฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังพบเบาะแสเปิดยันเช้าคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
2: นายชาทิพย์รุจนะเสรีผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรสั่งการไปยังชุดพิทักษ์ชากังราวชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรบุกตรวจค้นสถานประกอบการฟินแลนด์พบเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดมั่วสุมยาเสพติดโดยขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจช่วงกลางดึกพบว่าภายในร้านยังคงมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเปิดให้บริการและจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาพบยาเสพติดและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดในหลายจุดเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางและสิ่งของที่เกี่ยวข้องไว้เป็นหลักฐานพร้อมทำการตรวจปัสสาวะนักเที่ยวและบุคคลที่อยู่ภายในสถานประกอบการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดส่วนการตรวจสอบใบอนุญาตและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการพบว่ามีการตั้งสถานบริการโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการเปิดให้บริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เกินเวลาและความผิดเกี่ยวกับการลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ซึ่งจะรวบรวมพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวข้องไว้ประกอบการดำเนินคดีต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
1: มาต่อที่สมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำเช้าวันนี้ประกาศครั้งเดียวเมื่อเวลา 9:08 น.ร่วงหนักรวดเดียว 1,600 บาทส่งผลให้ราคาทองคำแท่งขายออกที่บาทละ 7,150 บาทรับซื้อบาทละ 69,950 บาทส่วนทองรูปพรรณขายออกที่บาทละ 7,950 บาทรับซื้อบาทละ 68,553 บาท 52 สตางค์ทหารไม่ทิ้งประชาชนหน่วยเฉพาะกิจสันติสุขลงพื้นที่จังหวัดปัตตานีมอบอุปกรณ์พยุงเดินและถุงยังชีพช่วยเหลือผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบางถึงหัวบันไดบ้านติดตามกับคุณวิริยะเจริญตราครับ
3: ทหารมาแล้ว
4: พอเก้าเดือนที่มั่นคงคือคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นชุดสันติสุขที่507และชุดควบคุมที่95ได้จับมือกับผู้นำชุมชนตำบลสกำอำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเดินเท้าเข้าหาประชาชนเพื่อมอบไม้เท้าช่วยพยุงแบบหนึ่งขาพร้อมถุงยังชีพให้แก่นางสีตีมือแยโตมะและนางลีมออาแวสองผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่หนึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้ไม่ใช่แค่การแจกสิ่งของแต่คือการเข้าไปรับฟังปัญหาและดูแลสุขอนามัยขั้นพื้นฐานถึงเรือนชานช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กลุ่มเปราะบางที่มีปัญหาด้านการเคลื่อนไหวลดความโดดเดี่ยวและสร้างความอุ่นใจว่าเจ้าที่รัฐพร้อมยืนเคียงข้างในทุกสถานการณ์และนี่คือหนึ่งภารกิจทหารวิริยะจันทรารายงาน
5: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 12:00 นอิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
13: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สวัสดีทุกคนมามามามาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ใช้งานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาจารย์คุณหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ๆฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่แล้วนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่นี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้ยเวลี่กูดมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะแล้วถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกฉันก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่าง

0: เราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ๊กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ๊กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
0: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
2: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
3: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ันดับแรกขอเรียนเชิญท่านมหาโดขึ้นมาอวยพรให้คู่บ่าวสาวด้วยครับขอเรียนเชิญครับ
1: สวัสดีญาติโยมทั้งหลายการเกิดการแก่การเจ็บ
0: เอาท่านมหานี่มันงานแต่งนะไม่ใช่งานเผา
1: อ้าวงานแต่งแล้วนี
0: ่
1: งั้นขออวยพรให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวจงไปไม่กลับหลับไม่ตื่น
0: หยุดท่านมหาไปที่ชอบไปชอบได้แล้วปะโถเวรจริงๆ

0: วัสดีพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผมจำได้ว่าเลือกตั้งครั้งที่แล้วหมู่บ้านนี้ตำบลนี้ลงให้ผมแค่ 2-3 คะแนนเองทั้งที่ผมก็อุตส่าห์มาร่วมงานของท่านเป็นประจำไม่เคยขาดมันเป็นเพราะอะไรหึ
1: ท่านสสครับนี่งานมงคลสมรสนะครับ
0: อ๋องั้นคราวหน้าอย่าลืมนะขอผมคนละคะแนนก็แล้วกันเอาล่ะสวัสดี
1: ศูนย์

0: 嗯嗯嗯咪，我哎有毛用啊啊啊啊，哎有脑哎你，我哎有毛用，嗯嗯嗯嗯嗯，靓靓靓靓，咪咪落拜阿面面。
1: โอ้ท่านกำนันมันลำบากมากแล้วก็ใช้โยไปเ
0: ถอะอ่ะแต่อย่างนั้นก็ใจโยได้เลยโย

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เสพติด
1: โอ้ยน่าสงสารแม่ไอ้พุทธมันเนาะเวรกรรมอะไรก็ไม่รู้ดูสิพอไอ้พุทธ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 12:00 น.กับอิทธิ์คณินทร์บุญประเสริฐครับนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ด้านสำนักงานเขตป้อมปราบแจ้งขั้นตอนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
5: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
6: กระด้งหวายฝัดข้าวไม่เร้าใจกระด้งทองดีกว่าใครได้ลุ้นล้านสลากทกส.ชุดกระด้งทองออมได้ลุ้นด้วยรางวัลที่1 20ล้านรางวัลที่2 1ล้านรางวัลพิเศษรวม10ล้านถูกแล้วถูกได้อีกทุกหน่วยลุ้นได้24ครั้งเพียงหน่วยละ500บาทฝาก 1,000 หน่วยขึ้นไปถูกเลขท้ายทุกงวดแน่นอนฝากเลยตั้งแต่วันที่17สิงหาคม2569เป็นต้นไปเปิดรับฝากแล้ววันนี้เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีแชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: 5กันยายนนี้ขับปอร์เช่คาเยนของคุณมาสร้างปรากฏการณ์คาเยนมีตติ้งใหญ่ที่สุดในอาเซียนพร้อมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษและ 6-9 กันยายนนี้มาเทสต์ไดรฟ์พร้อมรับข้อเสนอสูงสุดกว่า 400,000 บาทในงาน House of Porsche Cayenne Edition ที่ Das House Bangkok ลงทะเบียนที่ Facebook Porsche Thailand
8: สนับสนุนโดย
9: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ผู้ว่ากทม.ขอคนไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เสี่ยงควันพิษเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เบื้องต้นพบ300แผงค้าเสียหายคุณพงษ์รพีประพฤติดีรายงานครับ
10: ช่วงเช้าวันนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้ของถมเซ็นเตอร์ว่าขณะนี้ยังมีกลุ่มควันภายในซากอาคารเจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำควบคุมเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำโดยได้เตรียมรถแบ็คโฮและหาลือทีมวิศวกรเพื่อเปิดทางเข้าซากอาคารค้นหาต้นเพลิงแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเนื่องจากโครงสร้างเสี่ยงถล่มเบื้องต้นไม่มีผู้เสียชีวิตมีผู้บาดเจ็บประมาณ10คนในจำนวนนี้อาการสาหัส1คนต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครขณะที่ผู้ประกอบการได้รับความเสียหายประมาณ100รายรวมกว่า300แผงค้าโดยมีผู้มาแจ้งความจำนงขอความช่วยเหลือกับสำนักงานเขตแล้วประมาณ70รายส่วนการเยียวยากทม.จะพิจารณาตามระเบียบขณะที่สำนักงานเขตได้ตั้งจุดรับแจ้งความจำนงภายในวัดพระพิเรนผู้ว่ากทม.ขอผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพื่อลดความเสี่ยงจากควันพิษพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจวัดคุณภาพอากาศและเตือนมิจฉาชีพอย่าฉวยโอกาสขโมยของผู้เสียหายเพราะมีความผิดและจะมีโทษทางกฎหมายพงษ์ละพีประพฤติดีรายงาน
4: ขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งขั้นตอนการลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัยกรณีเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือดังนี้เอกสารประกอบการยื่นคำร้องประกอบด้วยสำเนาบัตรประชาชนสัญญาเช่าบันทึกประจำวันสถานีตำรวจด้วยระบุความเสียหายเป็นรายกรณีพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายสามารถยื่นคำร้องได้วันที่29สิงหาคม2569เวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.บริเวณศาลาวัดพิเรนและวันที่30สิงหาคม2569เป็นต้นไปเวลา 8:00 น.ถึง 16:00 น.ยื่นคำร้องได้ที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยหลังยื่นคำร้องสำนักงานจะออกหนังสือรับรองผู้ประสบภัยและนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามเพิ่มเติมที่ฝ่ายปกครองโทร02216117 ขณะที่เช้านี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ติดตามเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พร้อมกำชับตำรวจเฝ้าระวังการขโมยสินค้าที่เหลืออยู่ในสภาพดีด้วยขอย้ำอย่าซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนสาเหตุและจุดต้นเพลิงต้องรอเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดก่อนและมาติดตามสรุปประเด็นข่าวต่างประเทศที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์กับคุณสมรักษ์วัฒนสิริครับ
0: เกิดน้ำท่วมฉับพลันและดินถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตหลังทานน้ำแข็งพังถล่มและทำให้เกิดมวลน้ำกระดาษใหญ่ไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ600คนสูญหายกว่า 2,400 คนส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติด้านสถานการณ์ตะวันออกกลางสหรัฐกู่ใช้มาตรการคว่ำบาตรอย่างหนักกับประเทศหรือองค์กรที่ยังคงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับอิหร่านขณะที่อิหร่านและโอมานบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการแบ่งปันน่านน้ำและรายได้ในช่องแคบฮอร์มุซส่วนสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและแคนาดาตึงเครียดการเจรจาระหว่างสองประเทศประสบความล้มเหลวหลังสหรัฐเริ่มใช้มาตรการภาษี 50% กับสินค้าบางส่วนจากแคนาดาขณะที่แคนาดาตอบโต้ด้วยการเรียกเก็บภาษีสินค้าจากสหรัฐกว่า700รายการเริ่มมีผลบังคับใช้8กันยายนนี้นอร์เวย์เผชิญการสูญเสียครั้งสำคัญเมื่อสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะพระชนมายุ89พรรษาหลังทรงครองราชนานถึง35ปีขณะที่รัตโก้มาลาดิชอดีตนายพลบอสเนียเซิร์ฟผู้บังการเหตุสังหารหมู่อย่างน้อย 8,000 ศพเสียชีวิตขณะรับโทษจำคุกตลอดชีวิตในเรือนจำที่กรุงเฮกของเนเธอร์แลนด์และดอลลี่พาตันราชินีเพลงคันทรีชื่อก้องโลกเสียชีวิตแล้วด้วยวัย80ปีสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
11: พูดหนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไรทำอย่างนั้นจึงจะได้รับความสำเร็จพร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญจากคนทุกฝ่ายการพูดแล้วทำคือพูดจริงทำจริงจึงเป็นปัจจัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัดพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่10กรกฎาคม2540
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 13:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
14: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ร้านกำนันมานะ081 808 8009
17: รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
16: ร้านกำนันมานะ
17: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
16: ร้านกำนันมานะ
17: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
16: ร้านกำนันมานะ
17: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
18: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ๊ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่17รู้จักโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: เพราะแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นวิถีชีวิตส่งผลดีกับตัวเราครอบครัวเรากับลูกกับหลานเราในอนาคตเราจะสร้างการขับเคลื่อนให้ไปกระจายได้ทุกกลุ่มในทุกระดับของคนในสังคม
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคือกรอบที่กำหนดเส้นทางการพัฒนาประเทศผลพวงของความสำเร็จได้สร้างความเจริญทางด้านวัตถุให้กับประเทศไทยอย่างมากแต่คนซึ่งเป็นทรัพยากรสำคัญที่สุดของประเทศกลับเริ่มเกิดปัญหาค่ะการกำหนดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในระยะหลังจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาที่สมดุลมากขึ้นทั้งความเจริญด้านวัตถุและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้ทรงคุณภาพซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนในสังคมโดยมีบุคคลเป็นจุดเริ่มต้นของแรงขับเคลื่อนสำคัญคุณกิติศักดิ์สินธุวณิชรองเลขาธิการและอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.จะมาพูดคุยให้เราฟังถึงเหตุผลสำคัญในการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นส่วนสำคัญในการร่วมฟื้นฟูสร้างความสมดุลในการพัฒนาประเทศค่ะ
2: ถ้าเราย้อนหลังไปดูนะว่าทิศทางการพัฒนาประเทศเนี่ยโดยเราดูจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2504นะที่เราเน้นในเรื่องการเจริญเติบโตหรือเน้นเรื่องของรายได้ทีนี้พอในช่วงของแผนพัฒนาฉบับที่5ของ2525ถึง2529ก็ได้มีการทบทวนกันว่าการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นเนี่ยอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีมากในขณะเดียวกันเราก็พบว่ามันก็เกิดปัญหาที่คนจำนวนประมาณถึง10ล้านคนเนี่ยไม่ได้รับผลพวงการพัฒนาเท่าที่ควรคนเหล่านี้ก็จะกระจายอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่เป็นหลักภาคเหนือแล้วก็บางส่วนในภาคกลางนะครับส่วนน้อยนี่ก็อยู่ในภาคใต้ตรงนี้แหละครับก็เป็นประเด็นที่ในช่วงแผนพัฒนาฉบับที่5นั้นเนี่ยเราก็ตั้งนโยบายที่เราเรียกว่าการพัฒนาชนบทยากจนเป็นการมุ่งพัฒนาฐานะประชาชนให้พออยู่พอกินเพื่อประชาชนช่วยเหลือตนเองได้มากขึ้นตามลำดับเป็นการแก้ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่จริงเอาตัวคนนั้นเนี่ยเป็นตัวตั้งนะครับแต่เน้นเทคนิคที่ประชาชนทำได้เองแล้วก็มีการลงทุนต่ำให้ประชาชนนั้นมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาของตนเองให้มากที่สุดสอดคล้องกับแนวของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นการพึ่งตนเองได้มากขึ้นนะครับเน้นการทำอะไรที่มีความพอดีมีความสมดุลมีความเป็นสายกลางนะครับแล้วก็มีการที่จะสร้างภูมิคุ้มกันให้ตนเองเช่นโครงการในเรื่องการช่วยเหลือทางกฎหมายเพื่อให้คนนั้นได้มีความรู้และจะได้ไม่ถูกหลอกถูกโกงถูกอะไรก็ตามแต่โครงการผลิตหนังสือประกอบการเรียนในพื้นที่ชนบทยากจนสมัยนั้นเนี่ยตำราเรียนเนี่ยเป็นตำราเดียวใช้ทั่วประเทศโครงการนี้ก็พยายามที่จะผลิตหนังสือประกอบการเรียนซึ่งสะท้อนถึงสภาพแวดล้อมข้อเท็จจริงของเขานะครับอยู่ชายทะเลนี่อะไรคือวิถีชีวิตที่เขาจะต้องคุ้นเคยแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับตัวเขาอยู่บนภูเขาควรจะรู้ในเรื่องอะไรบ้างในที่เกี่ยวข้องนะครับโครงการเร่งรัดปรับปรุงดินด้วยอินทรีย์วัตถุก็ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกตรงนี้ก็เป็นการลดรายจ่ายปรับปรุง
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุ

จายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะคะสำหรับวันนี้เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคม2569ค่ะเป็นวันเสาร์สิ้นเดือนแล้วนะคะก็สำหรับท่านใดที่เดินทางท่องเที่ยวไปต่างจังหวัดค่ะก็อยากจะแนะนำในเรื่องของการเช็คเส้นทางเช็คสภาพอากาศนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังอยู่ในช่วงของการระมัดระวังแล้วก็เฝ้าระวังฝนนั่นเองค่ะมาที่เรื่องแรกนะคะไหนๆก็อยู่ในเรื่องของการเดินทางท่องเที่ยวแล้วนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านค่ะมาเปิดประตูย้อนดูเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศิลป์ผ่านผลงานศิลปะและเรื่องราวของคนสำคัญแห่งวงการศิลปะไทยค่ะที่นี่นะคะไม่ได้มีแค่ผลงานให้เดินดูแต่เป็นร่องรอยความเป็นมาของศิลปะสมัยใหม่ของไทยเราเลยนะคะสำหรับพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติศิลป์พีระศิลป์อนุสรณ์เนี่ยตั้งอยู่ที่บริเวณหน้าพระธาตุเขตพระนครตรงข้ามสนามหลวงค่ะซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อรำลึกถึงศาสตราจารย์ศิลป์พีระศิลป์ผู้วางรากฐานการศึกษาสมัยใหม่นะคะแล้วก็ศิลปะร่วมสมัยของไทยรวมถึงเป็นผู้ที่ก่อตั้งมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะด้านในเนี่ยก็จะมีการจัดแสดงรวบรวมเรื่องราวของอาจารย์ศิลป์พีระศิลป์และผลงานของเหล่าศิลปินศิลปะร่วมสมัยไทยยุคบุกเบิกนะคะลูกศิษย์คนสำคัญทั้งเฟื้อหาริพิทักษ์ประยูนอุรุชาดะชลูดนิ่มเสมอเขียนยิ้มสิริและศิลปินอีกหลายท่านเลยค่ะผ่านผลงานจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ที่จะแสดงอยู่ภายในนะคะและอีกมุมนึงเลยค่ะที่เรียกได้ว่าไม่ควรพลาดนั่นก็คือห้องทำงานของอาจารย์ศิลป์นั่นเองค่ะที่จะมีการจำลองบรรยากาศเข้าของเครื่องใช้เครื่องมือการทำงานในช่วงที่ท่านเนี่ยยังมีชีวิตอยู่ทั้งบนโต๊ะทำงานเอ่ยเก้าอี้เครื่องพิมพ์ดีดเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะรวมไปถึงอุปกรณ์สำหรับงานปั้นเหมือนได้เข้าไปนั่งดูมุมทำงานของอาจารย์ในยุคนั้นเลยค่ะคุณผู้ฟังนอกจากนี้นะคะยังมีหอประติมากรรมต้นแบบซึ่งเป็นอาคารที่เคยเป็นโรงปั้นหล่อและหลอมโลหะของกรมศิลปากรค่ะก่อนที่จะกลายมาเป็นพื้นที่ที่เก็บรักษาต้นแบบประติมากรรมสำคัญจากทั่วประเทศนะคะอย่างเช่นแบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่6นะคะพระประธานพุทธมณฑลนั่นก็คือพระศรีสักยะทศยพลยานและต้นแบบพระเศียรรัชกาลที่8ค่ะรวมไปถึงหนังสือศิลปะหายากที่ตัวอาจารย์ศิลป์นะคะเคยใช้ค้นคว้านั่นเองค่ะสำหรับท่านใดที่ชอบเดินพิพิธภัณฑ์สัมผัสความขลังนะคะก็อยากจะเชิญชวนให้มาชมกันสักครั้งนะคะซึ่งจะมีการเปิดให้เข้าชมฟรีเนี่ย2เดือนด้วยกันซึ่งศิลปะยืนยาวชีวิตสั้นพาย้อนเวลาตามรอยศิลป์ศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์โดยกรมศิลปากรค่ะก็เชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะมาตามรอยประวัติศาสตร์ศิลปกรรมและวัฒนธรรมผ่านพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติและโบราณสถานสำคัญรอบเกาะรัตนโกสินทร์เปิดให้เข้าชมฟรีค่ะในช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ก็ปักหมุดกันไว้เลยนะคะเสาร์อาทิตย์แบบนี้แล้วแวะมาชมกันค่ะก็สามารถที่จะเข้าชมฟรีรากนครามัคคาแห่งรัตนโกสินทร์ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่20กันยายนค่ะก็จะเปิดนะคะให้เข้าชมเนี่ยนั่นก็คือวันพุธถึงวันอาทิตย์ปิดวันจันทร์แล้วก็วันอังคารค่ะสำหรับเวลาที่จะให้เข้าชมก็คือตั้งแต่ช่วงเวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกานะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเที่ยวแล้วก็ไปเยี่ยมชมศิลปะวัฒนธรรมกันได้นะคะก็ถือว่าเป็นการเชิญชวนนะคะท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์แบบนี้ค่ะแล้วก็ถือว่าอยู่ใกล้กรุงเทพมหานครด้วยนะคะต่อกันเลยค่ะกับข่าวดีที่กรมทางหลวงเองก็จะมีการเปิดทดลองใช้ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วฟรีตลอด ดสายนะคะ25 กิโลเมตรซึ่งเมื่อวานนี้วันศุกร์ที่28 สิงหาคมค่ะก็เริ่มเปิดทดลองใช้แล้วนะคะเป็นการเปิดทดลองให้บริการมอเตอร์เวย์ทางยกระดับ M82 นั่นก็คือช่วงเอกชัยบ้านแพ้วเป็นระยะทาง 16.4 กิโลเมตรเพิ่มเติมทำให้สามารถใช้ทางยกระดับ M82 ได้ต่อเนื่องตั้งแต่บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วรวมประมาณ25 กิโลเมตรด้วยกันค่ะสำหรับการเปิดให้ทดลองใช้ M82 บางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วนี้นะคะจะเป็นการช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยในการเดินทางลงสู่ภาคใต้นั่นเองค่ะที่สำคัญเป็นการช่วยลดปัญหาการจราจรบนถนนพระราม2สนับสนุนการขนส่งโลจิสติกการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ค่ะสำหรับจุดขึ้นลงที่เปิดให้บริการนะคะจะมี4 แห่งด้วยกันค่ะนั่นก็คือแห่งแรกเนี่ยจะเป็นด่านพันท้ายนรสิงห์แห่งที่2ด่านมหาชัย1แห่งที่3ด่านมหาชัย2นะคะแล้วก็แห่งที่4เนี่ยจะเป็นด่านบ้านแพ้วนั่นเองค่ะและข้อควรรู้ก่อนที่เราจะใช้ M82 นะคะรถยนต์เนี่ยจำกัดความเร็วไม่เกิน80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถบรรทุกและรถโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน65 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ไม่อนุญาตให้คนเดินเท้ารถจักรยานรถจักรยานยนต์ทุกขนาดเครื่องยนต์รถ3 ล้อและรถล้อเลื่อนทุกประเภทนะคะขึ้นใช้ทางยกระดับ M82 นะคะก็และที่สำคัญนะคะสามารถใช้ถนนพระราม2ด้านล่างได้ตามปกติค่ะในส่วนของด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2เนี่ยยังไม่เปิดให้บริการนะคะคุณผู้ฟังเนื่องจากยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างการเปิดทดลองครั้งนี้ถือว่าเป็นการให้บริการค่ะในช่วงที่งานก่อสร้างระบบความปลอดภัยบางส่วนยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จผู้ใช้ทางจึงควรปฏิบัติตามป้ายจราจรนะคะแล้วก็คำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดค่ะก็เรียกได้ว่า M82 เนี่ยจะเป็นการเชื่อมการเดินทางจากกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้นะคะนั่นก็คือสมุทรสาครสมุทรสงครามราชบุรีเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดอื่นๆในภาคใต้ค่ะก็สามารถสอบถามข้อมูลเส้นทางหรือว่าแจ้งเหตุฉุกเฉินบนทางหลวงสายด่วนกรมทางหลวง1586ได้ตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะมาต่อกันที่อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปเบื้องต้นค่ะว่ายังอยู่ในช่วงของที่เราเนี่ยจะต้องเฝ้าระวังสภาพอากาศฝนนะคะในช่วงนี้อยู่เพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาก็มีการแจ้งเตือนอยู่เนาะแล้วก็ปภ.ก็มีการแจ้งเตือนว่าในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเราเนี่ยก็ถือว่าจะเป็นหนึ่งในจังหวัดที่จะต้องเฝ้าระวังในเรื่องของน้ำทะเลหนุนสูงนั่นก็คือในช่วงระหว่างวันที่25 ถึง 29 สิงหาคมนั่นเองค่ะก็อยากจะมาแนะนำเกี่ยวกับการรับมือกับสัตว์มีพิษหนีน้ำในช่วงนี้นะคะก็สัตว์หนีน้ำมีอะไรบ้างล่ะก็จะมีงูตะขาบแมงป่องค่ะซึ่งสามารถเข้ามาในบ้านของเราในช่วงที่น้ำท่วมน้ำแล้วก็มีน้ำขังนะคะการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อเราถูกกัดค่ะคุณผู้ฟังในช่วงนี้นะคะสัตว์มีพิษเนี่ยอาจหนีน้ำแล้วก็เข้ามาหลบซ่อนในบ้านเราก็ควรที่จะเพิ่มความระมัดระวังโดยเฉพาะบริเวณมืดอับชื้นและกองสิ่งของค่ะป้องกันสัตว์มีพิษเหล่านี้นะคะเข้าบ้านด้วยการปิดประตูหน้าต่างและอุดช่องว่างตามผนังหรือใต้ประตูเก็บกวาดกองไม้กองขยะรองเท้าและสิ่งของที่อาจเป็นที่หลบซ่อนตัดหญ้าและกำจัดวัชพืชรอบบ้านค่ะสวมรองเท้าหุ้มส้นถุงมือและใช้ไฟฉายเมื่อเรามีความจำเป็นที่จะต้องเดินในพื้นที่น้ำท่วมหรือว่ามืดนะคะตรวจสอบรองเท้าเสื้อผ้าผ้าห่มและภาชนะก่อนใช้งานห้ามใช้มือเปล่าจับหรือว่าเขี่ยสัตว์นะคะหากพบงูตะขาบหรือว่าแมงป่องเนี่ยให้ถอยห่างแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เชี่ยวชาญให้เข้ามาช่วยจับนั่นเองค่ะและที่สำคัญหากว่าเราหรือว่าคนในครอบครัวถูกกัดหรือถูกต่อยเนี่ยก็ควรที่จะตั้งสติและอยู่นิ่งนะคะลดการเคลื่อนไหวของส่วนที่ถูกกัดถอดแหวนนาฬิกาหรือว่าของรัดแน่นก่อนเกิดอาการบวมค่ะทำการล้างแผลเบาๆนะคะด้วยน้ำสะอาดแล้วก็ปิดด้วยผ้าสะอาดนั่นก็คือการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเนาะแล้วก็รีบไปโรงพยาบาลโดยเร็วโดยเฉพาะหากถูกงูกัดเนี่ยหรือว่ามีอาการปวดมากบวมมากหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือว่าอ่อนแรงค่ะห้ามกรีดแผลห้ามดูดพิษห้ามขันชะเนาะแล้วก็ห้ามประคบน้ำแข็งโดยตรงที่สำคัญนะคะท่องให้ขึ้นใจเลยค่ะช่วงน้ำท่วมแบบนี้อย่าชะล่าใจส่องก่อนจับตรวจสอบก่อนหยิบและรีบพบแพทย์เมื่อถูก สัตว์มีพิษกัดหรือทำร้ายนั่นเองค่ะมาต่อกันที่เรื่องของมลพิษของตะกั่วกันบ้างนะคะก็มาเช็คกันดีกว่าค่ะว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักคนที่เราห่วงคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนนะคะที่เป็นกลุ่มที่จะได้รับสิทธิประโยชน์นะคะสิทธิประโยชน์จากการแล้วก็การดูแลสุขภาพตามกฎหมายค่ะนั่นก็คือเป็นกลุ่มที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากมลพิษตะกั่วแล้วก็อาจจะต้องได้รับการดูแลนะคะตามพรบ. ENVOCC นั่นเองค่ะกลุ่มแรกนั่นก็คือกลุ่มเปราะบางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า15ปีหรือว่าหญิงตั้งครรภ์นะคะผู้ที่เป็นโรคโลหิตจางขาดธาตุเหล็กหรือว่าแคลเซียมหรือผู้ที่มีภาวะทุพพโภชนาการค่ะกลุ่มที่2คือกลุ่มผู้มีโอกาสรับสัมผัสผู้ที่เคยผ่านการตรวจหาระดับตะกั่วหรือว่าสารประกอบของตะกั่วในเลือดแล้วพบว่าเกินค่ามาตรฐานที่กำหนดนั่นเองค่ะกลุ่มที่3กลุ่มสุดท้ายกลุ่มเสี่ยงสูงนะคะนั่นก็คือผู้ที่มีโอกาสรับสัมผัสมลพิษที่อาจก่อให้เกิดโรคอย่างเช่นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ซึ่งตรวจพบสารตะกั่วในสิ่งแวดล้อมดินหรือน้ำเกินค่ามาตรฐานอยู่ใกล้แหล่งกำเนิดในรัศมีไม่เกิน5กิโลเมตรนะคะถ้าหากว่าตัวเราเองหรือว่าคนที่เรารักเราห่วงคนในครอบครัวเนี่ยเข้าข่ายกลุ่มเหล่านี้ก็อย่าลืมไปติดตามสิทธิประโยชน์และการเฝ้าระวังสุขภาพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันนะคะสำหรับท่านใดที่อยู่ในกลุ่มที่ดิฉันได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราเนี่ยเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะมีการดูแลจากรัฐบาลภายใต้พรบ. ENVOCC ซึ่งจะมีการคุ้มครองเราจะมีสิทธิ์อยู่3สิทธิประโยชน์หลักๆตามนี้เลยนะคะก็คือสิทธิที่1เนี่ยต้องรู้ข้อมูลเรามีสิทธิได้รับแจ้งข้อมูลจากต้นทางที่ก่อมลพิษเพื่อที่ตัวเราเองจะได้ระวังตัวได้ทันค่ะสิทธิที่2ได้รับการตรวจสุขภาพสามารถซักประวัติและเจาะเลือดตรวจหาตะกั่วได้อย่างต่อเนื่องนะคะสิทธิที่3ค่ะนั่นก็คือได้รับการดูแลรักษาจากหน่วยแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อมโดยตรงนะคะสำหรับเรื่องนี้ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะคะทุกท่านใครที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่ามีคนที่รู้จักทำงานคนที่เรารักทำงานคนในครอบครัวเราทำงานหรือแม้กระทั่งตัวเราเองเนี่ยทำงานหรือว่าอาศัยใกล้กับแหล่งมลพิษเนี่ยก็สามารถที่จะนำข้อมูลที่ดิฉันได้พูดไปเมื่อสักครู่นะคะสามารถที่จะไปบอกกล่าวกันได้นะคะเพื่อที่จะได้รับรู้ถึงว่าเราเนี่ยอยู่ในกลุ่มไหนกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่าแล้วถ้าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงเนี่ยเรามีสิทธิประโยชน์อะไรบ้างที่เราจะได้รับการดูแลนะคะจากกฎหมายพรบ. ENVOCC ที่คุ้มครองเราอยู่นั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่เรามาพูดคุยกันนะคะในช่วงแรกของรายการแบบนี้สำหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงของคู่สายกฎหมายน่ารู้ค่ะ
2: เตรียมพบกับการแสดงนาฏศิลป์ชั้นสูงสุดยิ่งใหญ่แห่งปีรวมศาสตร์และศิลป์อันวิจิตรการตาของเครื่องแต่งกายหัวโขนและความอ่อนช้อยของท่วงท่าการร่ายรำอันเป็นมรดกภูมิปัญญาแห่งบรรพบุรุษไทยกับการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงประจำปี2569เรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ที่หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยรวม55รอบโดยจะเริ่มเปิดจำหน่ายบัตรในวันที่12สิงหาคมนี้ทางเว็บไซต์ไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาหรือโทร02-262-3456ซึ่งบัตรมีราคาตั้งแต่600บาท800บาท1,000 บาท 1,800 บาทและ 2,000 บาทส่วนบัตรรอบนักเรียนมีราคา200บาทโดยนักเรียน20คนใช้สิทธิ์ครูราคาเดียวกัน1คนค่ะสำหรับการแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาถ่ายทอดเรื่องราวตามบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1จับตอนตั้งแต่พระลักษมีอวตารเป็นนางสีดาได้ราชาพิเศษกับพระรามผู้เป็นพระนารายณ์อวตารครั้นเมื่อติดตามพระรามออกผนวดในป่าจึงถูกทศกัณฐ์ลักพาตัวไปยังกรุงลงกาพระรามพร้อมพลวานรจึงยกทัพไปสังหารเหล่ายักษ์และทศกัณฐ์จนสำเร็จนางสีดาผู้ถูกลักพาตัวไปอยู่ในเมืองยักษ์มานานหลายปีเมื่อกลับมายังกรุงอโยธยาจึงต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ จึงทำพิธีเดินลุยไฟเพื่อพิสูจน์ตนและด้วยความรักแท้อันบริสุทธิ์ของนางสีดาจึงไม่ถูกไฟร้อนต้องกายพร้อมทั้งมีดอกบัวรองรับทุกย่างก้าวพระรามจึงรับนางสีดาและครองกรุงอโยธยาด้วยความสงบสุขแต่เรื่องราวยังไม่จบลงเพียงเท่านี้เหตุใดนางสีดาจึงต้องจำจากไปอาศัยอยู่กลางป่าพร้อมพระโอรสผู้เก่งกล้าอีก2พระองค์ซึ่งผู้ชมจะได้ติดตามอย่างสมบูรณ์ผ่านการแสดงครั้งนี้ค่ะ
1: กลับเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้นะคะเป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังก็จะนำเรื่องราวเกี่ยวกับกฎหมายนะคะที่เราควรจะรู้ในชีวิตประจำวันเนี่ยมาเล่าสู่คุณผู้ฟังฟังกันนะคะสำหรับในวันนี้ค่ะพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาเป็นอย่างไรไปรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ
3: สวัสดีและยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงคู่สายกฎหมายน่ารู้วันนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องค่าตอบแทนของผู้เสียหายในคดีอาญาค่ะหลายคนอาจจะยังไม่ทราบว่าในกรณีที่เราได้รับความเสียหายจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นนอกจากจะเรียกค่าเสียหายจากผู้กระทำผิดได้แล้วเรายังสามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนผู้เสียหายจากรัฐได้อีกด้วยนะคะสูงสุดถึง 300,000 บาทเลยแม้เราอาจจะไม่ได้อยากได้ก็ตามเพราะมันต้องแลกมาด้วยความเสียหายบางอย่างที่ไม่สามารถเอากลับคืนมาได้เลยแต่ก็ยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลยค่ะแล้วเงินช่วยเหลือส่วนนี้มันคืออะไรวันนี้จะพาไปหาคำตอบกันสืบเนื่องจากรัฐธรรมนูญได้บัญญัติรับรองสิทธิของบุคคลที่จะได้รับการเยียวยาจากรัฐเมื่อได้รับความเสียหายพอรัฐมีหน้าที่ต้องคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนจึงเกิดพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญาพ.ศ. 2544ขึ้นและที่แก้ไขเพิ่มเติมอีก2ฉบับในปีพ.ศ. 2559และล่าสุดในปีนี้พ.ศ. 2569เพิ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานี้เองและผู้เสียหายแบบไหนล่ะถึงจะได้รับค่าตอบแทนนี้1เลยจะต้องเป็นบุคคลซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทำความผิดอาญาของผู้อื่นค่ะไม่ว่าจะถูกแทงถูกยิงถูกทำร้ายถูกฆ่าถูกข่มขืนหรืออื่นๆซึ่งความเสียหายที่ว่านั้นอาจเป็นได้ทั้งความเสียหายแก่ชีวิตร่างกายหรือจิตใจก็ได้ค่ะ2ที่สำคัญก็คือกฎหมายบัญญัติว่าผู้เสียหายนั้นต้องไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดนั้นด้วยนะคะก็คือเป็นผู้บริสุทธิ์นั่นเองและ3ต้องเป็นความผิดตามรายการที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัติดังกล่าวเท่านั้นถึงจะมีสิทธิ์ได้รับค่าตอบแทนนี้ซึ่งได้แก่ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาจำพวกความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดภัยอันตรายต่อประชาชนความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตและร่างกายความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพและชื่อเสียงและความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ค่ะสำหรับค่าตอบแทนที่เรียกได้ก็จะได้แก่ค่ารักษาพยาบาลค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจค่าขาดประโยชน์ในระหว่างที่ไม่สามารถทำงานได้ค่าตอบแทนความพิการทุพพลภาพค่าตอบแทนการตายเช่นค่าจัดการศพค่าขาดอุปการะเลี้ยงดูและค่าตอบแทนความเสียหายอื่นส่วนผู้เสียหายจะได้รับค่าตอบแทนเท่าไหร่อันนี้ก็ต้องดูตามที่ระบุไว้ในกฎกระทรวงค่ะเช่นกรณีถึงแก่ความตายได้รับสูงสุดไม่เกิน 300,000 บาทค่ารักษาพยาบาลได้รับคืนเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 80,000 บาทค่าฟื้นฟูสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจได้รับเท่าที่จ่ายจริงสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาทเป็นต้นวิธีการยื่นคำขอผู้เสียหายหรือทายาทซึ่งได้รับความเสียหายต้องยื่นคำขอต่อสำนักงานช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาของกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมตามแบบที่กำหนดค่ะโดยสามารถขอคำแนะนำในการเขียนและยื่นได้หลายแห่งเช่นกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพสำนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพพื้นที่1ถึง4สถาบันนิติวิทยาศาสตร์คลินิกยุติธรรมในสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศและสถานีตำรวจทุกแห่งหรือโทรสอบถามได้ที่สายด่วนคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพโทร1111กด77ค่ะส่วนระยะเวลาการยื่นสามารถยื่นคำขอได้ภายใน2ปีนับแต่วันที่ได้รับแจ้งสิทธิ์โดยพนักงานสอบสวนหรือภายใน5ปีนับแต่วันที่มีการกระทำความผิดต่อผู้เสียหายตรงนี้มีข้อสังเกตค่ะว่าได้มีการบัญญัติให้พนักงานสอบสวนแจ้งสิทธิ์ที่จะได้รับค่าตอบแทนนี้แก่ผู้เสียหายลงไปในกฎหมายอย่างชัดเจนเลยค่ะถึงขนาดที่ให้แจ้งเป็นหนังสือหรือทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วบันทึกรายละเอียดการแจ้งไว้ในสำนวนคดีด้วยเลยนะคะเพราะฉะนั้นผู้เสียหายสบายใจได้เลยค่ะว่าจะได้รับทราบและไม่พลาดสิทธิ์นี้อย่างแน่นอนและอย่างที่บอกไปค่ะว่านอกจากผู้เสียหายแล้วทายาทซึ่งได้รับความเสียหายก็สามารถยื่นคำขอรับค่าตอบแทนที่ว่านี้ได้เช่นกันค่ะแล้วทายาทนี้หมายถึงใครบ้างกฎหมายกำหนดว่าได้แก่ผู้บุพการีผู้สืบสันดานคู่สมรสหรือบุคคลใดๆซึ่งให้อุปการะหรืออยู่ในอุปการะของผู้เสียหายที่สำคัญทายาทนั้นต้องเป็นทายาทซึ่งได้รับผลกระทบจากความเสียหายด้วยนะคะซึ่งภายหลังจากที่ได้ยื่นคำขอไปแล้วคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา ก็จะพิจารณาข้อเท็จจริงและหลักฐานเพื่ออนุมัติค่าตอบแทนและเบิกจ่ายแก่ผู้เสียหายต่อไปค่ะจะยกตัวอย่างเคสที่เกิดขึ้นจริงอย่างคดีที่เป็นข่าวล่าสุดนะคะเคสนายป๋องและนายธงที่ก่อเหตุฆ่าฝังดิน2พี่น้องชาวรัสเซียและ3พ่อแม่ลูกคนไทยหรืออย่างคดีไฟไหม้โรงเบียร์นาลาดพร้าวทางกระทรวงยุติธรรมก็ได้มีการมอบเงินช่วยเหลือเยียวยาแก่ทายาทผู้เสียหายที่เสียชีวิตรายละ 300,000 บาทตามกฎหมายนี้ค่ะจะเห็นได้ว่าไม่ใช่แค่การช่วยเหลือผู้บริสุทธิ์ตามกฎหมายนะคะแต่นี่คือความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่รัฐต้องดูแลประชาชนและถ้าคุณผู้ฟังท่านใดสังเกตดีๆจากชื่อพระราชบัญญัติดังกล่าวไม่เพียงแต่ผู้เสียหายในคดีอาญาเท่านั้นนะคะที่รัฐให้ความช่วยเหลือยังมีจำเลยที่ตกเป็นแพะไม่ได้กระทำความผิดที่รัฐให้ความคุ้มครองอีกด้วยนอกจากนี้ตามกฎหมายที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดฉบับที่3ยังรวมถึงผู้ต้องหาที่ไม่ได้กระทำความผิดด้วยค่ะซึ่งก็จะมีรายละเอียดการขอรับเงินช่วยเหลือที่แตกต่างกันไปเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระน่ารู้กฎหมายในวันนี้และพบกันใหม่ใน EP หน้ากับดิฉันพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็ต้องขอบคุณพันตรีหญิงจุฑาภัทรเปรมบัญญัตินายทหารพระธรรมนูญกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะคะที่มาพูดคุยนะคะแล้วก็สร้างการรับรู้เกี่ยวกับเรื่องกฎหมายในชีวิตประจำวันให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รับทราบแล้วก็รับฟังกันนะคะไปต่อกันที่เรื่องของการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในปี2569กันบ้างค่ะซึ่งล่าสุดนะคะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านก็มีการสั่งการในที่ประชุมค่ะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งเบิกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วนะคะไม่ให้การยื่นเอกสารหรือว่าหลักฐานสร้างภาระเกินความจำเป็นข้อมูลที่ภาครัฐมีอยู่แล้วเนี่ยก็ให้หน่วยงานประสานแล้วก็ตรวจสอบกันเองไม่ควรให้พี่น้องประชาชนที่กำลังเดือดร้อนเนี่ยต้องเดินทางไปขอเอกสารจากหลายหน่วยงานเพื่อยืนยันความเสียหายซ้ำอีกนั่นเองค่ะคณะรัฐมนตรีเองก็มีมติอนุมัติงบกลางนะคะจากวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2569เพื่อที่จะช่วยเหลือดูแลผู้ประสบอุทกภัยในช่วงของฤดูฝนปี2569นี้นะคะตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจำและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือค่าดำรงชีพเบื้องต้นและค่าปลงศพเป็นกรณีพิเศษตามที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอนั่นเองค่ะและที่คณะรัฐมนตรีมีมติเพิ่มเติมนั่นก็คือ1เลยนะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมดินโคลนถล่มน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากหรือว่าน้ำล้นตลิ่งรวมถึงการระบายน้ำไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทค่ะ2นะคะกรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกินกว่า7วันช่วยเหลือในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาทนะคะรวมจำนวน 69,771 ครัวเรือนนั่นเองค่ะและอัตราที่3นะคะกรณีที่3นั่นก็คือกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มและอุทกภัยโดยตรงเช่นการถูกกระแสน้ำทำให้เสียชีวิตช่วยเหลือในอัตรารายละ2ล้านบาทจำนวน5รายด้วยกันในพื้นที่ของจังหวัดน่านค่ะนอกจากนี้ท่านก็ได้สั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำระบบประกันภัยเนี่ยมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยให้เร่งสรุปหลักการรูปแบบและแนวทางการดำเนินการเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาในสัปดาห์หน้าในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นมาตรการนะคะการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมปี2569ในภาคส่วนของรัฐบาลค่ะไปต่อกันที่อีกหนึ่งโครงการที่เรียกได้ว่าทุกคนให้ความสนใจนั่นก็คือโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะประจำปี2569ซึ่งโครงการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงของไฮซีซั่นล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลแย้มนะคะออกมาว่าขณะนี้มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องของระบบหลังบ้านเหลือแค่เคาะหลักเกณฑ์และเงื่อนไขค่ะโดยได้มีการเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อที่จะขอพิจารณาอนุมัติภายในเดือนกันยายนนี้แล้วก็จะเริ่มเปิดให้พี่น้องประชาชนเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมคาดการนะคะว่าจะพร้อมใช้ในเดือนธันวาคมค่ะสำหรับโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะให้จำนวนสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย1ล้านสิทธิ์ด้วยกันจากจำนวนเดิมที่ตั้งไว้นั่นก็คือ 500,000 สิทธิ์โดยจะใช้งบประมาณจากพ.ร.ก.กู้เงินนะคะวงเงิน 3,500 ล้านบาทค่ะและเบื้องต้นของโครงการที่ได้มีการกำหนดสิทธิประโยชน์ที่น่าสนใจนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนั่นก็คือส่วนลดค่าที่พัก 50% รัฐบาลก็คือจะช่วยสนับสนุนค่าห้องพักเนี่ย 50% ประชาชนจ่ายเองอีก 50% รัฐสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 3,000 บาทต่อ1สิทธิ์นักท่องเที่ยว1คนสามารถรับสิทธิ์ได้สูงสุด5สิทธิ์ด้วยกันคูปองดิจิทัล500บาทต่อสิทธิ์นะคะรับคูปองอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังซึ่งจะใช้จ่ายเป็นค่าอาหารร้านค้าท้องถิ่นทัวร์วันเดย์ทริปรถเช่าสินค้าโอท็อปและบริการสุขภาพนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็น1โครงการนะคะที่พี่น้องประชาชนเนี่ยให้ความสนใจนะคะต่อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสนั่นเองค่ะ10วันเต็มชวนมาเดินเล่นมหานครแฟร์ครั้งที่1นะคะที่จะจัดขึ้นไม่ใช่จะจัดขึ้นสิจัดไปแล้วก็คือวันที่28สิงหาคมวันแรกนะคะแล้วก็จะจัดไปจนถึงวันที่6กันยายนค่ะที่ลานคนเมืองกรุงเทพมหานครนะคะก็จะมีการจัดงานมหานครแฟร์ครั้งที่1ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นมหกรรมช็อปชิมชิลที่รวมของน่าสนใจมาไว้แบบครบจบในงานเดียวนะคะทุกท่านที่ไปงานนี้ก็จะได้พบกับสินค้าคุณภาพแฟชั่นของใช้หลักสไตล์นะคะแล้วก็ของกินร้านเด็ดให้เดินชิมกันเพลินๆเลยค่ะงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง22นาฬิกานะคะเริ่มแล้วค่ะแล้วก็จะดำเนินการไปจนถึงวันที่6กันยายนนี้สำหรับท่านใดนะคะที่จะเดินทางไปนะคะก็แนะนำนะคะเป็นรถโดยสารดีกว่านะคะก็สามารถที่จะเดินทางรถโดยสาร MRT 3ยอดแล้วเดินไปลานคนเมืองอันนี้ก็จะสะดวกมากๆเลยค่ะและปิดท้ายกันที่เรื่องของน้องทหารกองประจำการกันดีกว่านะคะหลายท่านอาจสงสัยว่าน้องทหารกองประจำการเนี่ยเมื่อมาอยู่ในกองทัพบกนะคะเราดูแลน้องอย่างไรบ้างล่าสุดค่ะเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะน้องๆทหารกองประจำการในพื้นที่ของกองทัพภาคที่2เนี่ยก็เรียกได้ว่ามีช่องทางอาชีพเพิ่มขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ากองทัพภาคที่2เนี่ยเขาได้มีการผนึกกำลังจัดหางานโคราชและ IM Japan เป็นงานที่เป็นการที่ยกระดับทักษะทางทหารกองประจำการสู่โอกาสฝึกปฏิบัติงานในประเทศญี่ปุ่นซึ่งการดำเนินการครั้งนี้ก็จะถือว่าเป็นการเสริมประสบการณ์สร้างทักษะต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงหลังปลดประจำการให้กับน้องๆทหารกองประจำการนั่นเองค่ะซึ่งก็ได้มีพิธีเปิดนะคะไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีทางด้านของพลโทปิยพลทิติวัฒนานนท์แม่ทัพน้อยที่2เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมประชาสัมพันธ์โครงการจัดหางานให้กับน้องทหารกองประจำการกองทัพภาคที่2นั่นเองค่ะก็ต้องบอกว่าช่องทางการเสริมสร้างทักษะต่อยอดสู่อาชีพที่มั่นคงให้กับน้องๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการสร้างโอกาสด้านอาชีพรายได้ให้กับทหารกองประจำการก็ถือว่าเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ทักษะการทำงานประสบการณ์ในระดับสากลเพื่อที่ตัวน้องเองเนี่ยจะได้นำความรู้แล้วก็ประสบการณ์ที่ได้รับกลับมาต่อยอดแล้วก็พัฒนาตนเองสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวรวมถึงร่วมเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศเห็นไหมคะคุณผู้ฟังบุตรหลานของท่านนะคะลูกหลานของท่านเนี่ยที่ได้เข้ามาเป็นทหารกองประจำการกับกองทัพบกเนี่ยเรียกได้ว่าได้อะไรมากกว่าที่คิดเลยนะคะเพราะว่าผู้บังคับบัญชาของเราเนี่ยใส่ใจดูแลกำลังพลในทุกระดับชั้นเลยค่ะก็หมดเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้แล้วนะคะดิฉันสุภาพรแสนสุขและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพูดคุยกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีนะคะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 13:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นและเพลิงไหม้อาคารพาณิชย์ย่านอ่อนนุชหญิงวัย70ปีเสียชีวิตสันนิษฐานต้นเพลิงจากรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าสักครู่กลับมาติดตามครับ
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: เลอาสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรส
5: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
7: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
8: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
8: ฮีโร่เซฟเวิลด
7: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าชัด
8: ๆวายฮีโร่เซฟ
9: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้
4: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจ้าวร
5: สสบู่สมุนไพรเลอาจ้าวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้า
6: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจ้าวรส
10: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ฝ่ายค้านจัดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานครับ
11: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเปิดเวทีเสวนาผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยนายณัฐพงษ์ระบุว่าระบบสีน้ำเงินที่ตนเองออกมาสื่อสารค่านิยามที่สั้นที่สุดคือระบบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบบประชาธิปไตยคือระบบที่ต้องการถ่วงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นได้ในปัจจุบันคือองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่ถูกจัดตั้งขึ้นหรือโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าระบบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่และการแสดงความคิดความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินรวบทั่วประเทศนายณัฐพงษ์ยังแสดงความเห็นอีกว่านักวิเคราะห์หลายคนมองว่าสิ่งที่กำลังทำอยู่จะเอาผิดกับคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่มาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยนายณัฐพงษ์ระบุว่าหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่เรื่องของการชี้มูลความผิดแต่กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสว.เกิดขึ้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนให้ศาลฎีกาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสที่ดีอย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออกไปเป็นวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าเมื่อเวลาประมาณ 9:50 นาทีได้รับแจ้งเหตุพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านปาลัดหมู่ที่1ตำบลควนอำเภอปานเรจังหวัดปัตตานีซึ่งอยู่บริเวณรอยต่อปาลัดปานเรเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่และปิดการจราจรบริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยของประชาชนพร้อมจัดชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD เข้าดำเนินการตรวจสอบและพิสูจน์ทราบวัตถุต้องสงสัยโดยอยู่ระหว่างการดำเนินการขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางและติดตามข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะได้รับการยืนยันและคลี่คลายขณะที่สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดปัตตานีรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าเวลา 7:15 นาทีบริเวณเกาะกลางถนนในพื้นที่บ้านบ่อทองหมู่6ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีเจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุต้องสงสัยจึงได้เข้าดำเนินการปิดกั้นเส้นทางบริเวณ4แยกดอนยางถึง3แยกบ่อทองเพื่อความปลอดภัยและให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ ดยล่าสุดมีรายงานเพิ่มเติมว่าเส้นทางดังกล่าวสามารถสัญจรได้ตามปกติแล้วเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยส่วนที่กรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารพาณิชย์ซอยอ่อนนุช27แขวงสวนหลวงเขตสวนหลวงสถานที่เกิดเหตุเป็นที่พักอาศัยลักษณะอาคารพาณิชย์4ชั้นปลูกติดกันจำนวน9คูหาต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1ของคูหาที่3เพลิงลุกไหม้รถจักรยานยนต์ลุกลามเข้าอาคารพาณิชย์เสียหายทั้งหมด4ชั้นรถดับเพลิงใช้น้ำทำการดับเพลิงจนสงบสันนิษฐานเบื้องต้นสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากการชาร์จแบตเตอรี่รถจักรยานยนต์ไฟฟ้าทิ้งไว้โดยในที่เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต1รายเป็นเพศหญิงอายุ70ปีเสียชีวิตภายในห้องครัวบริเวณชั้นที่1และมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ราย
12: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา 14:00 น.อิตคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
13: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
14: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
15: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
14: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
15: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
14: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
15: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
14: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
15: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
14: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
15: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
16: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
15: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
14: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
17: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
18: Beautiful Music
17: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: ร้านกำนันมานะ
1: 0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
0: ร้านกำนันมานะ
1: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
0: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณยงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอน่ะผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: ฮะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอน่ะผัวฉันยังมีทีนี้ยังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะครับ
0: ผอฉอยอมอนี่มันแปลว่าอะไรคร
1: ับ เอ้าผอฉอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
9: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: เซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
2: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมๆไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงบรรยายการน่ะ
3: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเถอะนะแปะนี่ๆๆผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานน่ะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญน่ะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแหมคงอะไรใจแคบมึงจะกุหลาบเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
2: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกน่ะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวัญมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้เขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแปะฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะวัดจ
2: ะคงนี่เลยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ขวัญมันซะหน่อย
3: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย

0: การพักตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพรั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
1: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศล
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: กลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
4: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
4: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมาเสียวฟันอะ
2: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
3: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: ปพ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงวันที่29สิงหาคมถึง2กันยายน2569คุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
3: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้ง51จังหวัดและกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงนับตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่2กันยายนแยกเป็นพื้นที่เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาแพร่น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรเพชรบูรณ์นครสวรรค์และอุทัยธานีภาคอีสานที่จังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางกาญจนบุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีตราดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ที่จังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีระนองพังงาภูเก็ตและกระบี่นอกจากนี้มีพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้3จังหวัดที่จังหวัดระนองจังหวัดพังงาและจังหวัดภูเก็ตยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: ขณะที่กรมชลประทานเฝ้าระวังฝนเพิ่มจนถึง2กันยายนนี้อ่างเก็บน้ำลุ่มเจ้าพระยายังมีพื้นที่รองรับน้ำกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมบริหารน้ำสอดคล้องกับสถานการณ์คุณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
4: ศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดเนื่องจากระยะนี้จะมีฝนเพิ่มขึ้นจนถึงวันที่2กันยายนจึงได้กำชับให้หน่วยงานของกรมชลประทานทั่วประเทศเตรียมความพร้อมในการรับมือโดยพบว่าปัจจุบันอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลางทั่วประเทศมีปริมาณน้ำประมาณ 94,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 165% ของความจุอ่างโดยรวมขณะที่สี่เขื่อนหลักในลุ่มเจ้าพระยาได้แก่เขื่อนภูมิพลเขื่อนเศรษฐกิจเขื่อนแพน้อยบำรุงแดนและเขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ปัจจุบันมีปริมาณน้ำโดยรวมกว่า 15,000 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น 161% ของความจุอ่างโดยรวมโดยสามารถรองรับน้ำได้อีกกว่า 9,600 ล้านลูกบาศก์เมตรสำหรับเขื่อนเจ้าพระยามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่620ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ปลอดภัยยังไม่กระทบต่อพื้นที่ริมน้ำโดยกรมชลประทานได้มีการบริหารจัดการน้ำเหนือเขื่อนด้วยการควบคุมการรับน้ำเข้าสู่ระบบชลประทานทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพร้อมกับการทยอยปรับระดับน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาให้สอดคล้องกับสถานการณ์เพื่อเป็นการลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนและพอผ่อนช่างกลไกกันค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำท่วมรุนแรงในพื้นที่ชายแดนเนปาลทิเบตเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย633รายโดยในจำนวนนี้เป็นเหยื่อในฝั่งของเนปาล626รายอีก7รายเป็นผู้เสียชีวิตในฝั่งอำเภอจีหลงของทิเบตด้านหน่วยงานบรรเทาพิบัติภัยของเนปาลได้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยราว 4,000 รายแต่ยังคงมีผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 2,426 รายในเนปาลโดยเป็นชาวต่างชาติมากถึง517รายและผู้สูญหายในทิเบตอยู่ที่554รายขณะที่รัฐบาลจีนรายงานระดับน้ำในทะเลสาบที่ก่อตัวขึ้นท่ามกลางเศษซากดินถล่มในทิเบตมีปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งและยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบ
5: น้ำซุปน้ำยำน้ำจิ้มล้วนมีโซเดียมแฝงปากแห้งตัวบวมใจเต้นแรงเหนื่อยง่ายคุณอาจจะกำลังได้รับโซเดียมเกินโดยไม่รู้ตัวลดซดลดจิ้มลดเค็มลดโรคด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

นใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่18มาร่วมเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรนอกจากนั้นยังรับสั่งว่าในการดำเนินชีวิตเนี่ยต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มี
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เพราะแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้คนทุกวัยทุกอาชีพนำชีวิตก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงแต่น่าเสียดายนะคะที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องนี้เพียงผิวเผินพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยองคมนตรีสรุปหัวใจของแนวคิดนี้ช่วยให้เราเข้าใจและเห็นภาพชัดเจนว่าหากเข้าถึงหัวใจของเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาปรับใช้ในทุกกิจกรรมสิ่งนี้จะเป็นรากฐานแห่งชีวิตและสังคมไทยสู่ความเจริญอย่างยั่งยืนค่ะ
2: หลักคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยอยากจะแยกเป็น3ส่วนคือส่วนของเป้าหมายส่วนของพื้นฐานแล้วก็ส่วนของหลักคิดหลักปฏิบัติส่วนของเป้าหมายเนี่ยเพื่อให้เป็นแนวทางดำเนินชีวิตให้สมดุลรวมทั้งให้เตรียมความพร้อมที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็รับสั่งว่าเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีทั้งการเปลี่ยนแปลงทางวัตถุทางวัฒนธรรมทางด้านสังคมเปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมด้วยส่วนเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจะมาจากโลกภายนอกก็ได้เช่นนอกประเทศมากับระบบเศรษฐกิจทุนเสรีหรือนอกชุมชนเป็นการเปลี่ยนแปลงของนโยบายรัฐบาลแล้วก็มากระทบชุมชนนะครับหรืออิทธิพลของสื่อมวลชนแล้วมาเปลี่ยนแปลงวิธีคิดของเราสมมติว่าอาชีพเรามันมีขึ้นมีลงเราจะเตรียมรับมืออย่างไรเรื่องที่2คือพื้นฐานที่จะเอาปรัชญาเศรษฐกิจไปใช้แล้วให้เกิดผลเนี่ยนะท่านรับสั่งไว้ 3-4 เรื่องด้วยกันว่า 1. ต้องมีสำนึกในคุณธรรมซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบรอบรู้ในการที่จะทำอะไรต้องมีความอดทนต้องมีสติมีปัญญาแล้วก็มีความเพียรฉันใช้คำนี้นะครับมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่าเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้แต่เป็นคนไม่ขยันเลยระบบไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้คือพื้นฐานไม่มีนะเพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจตรงนี้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระเจ้าอยู่พระราชทานเนี่ยท่านทรงรับสั่งให้ต้องปรับพื้นฐานก่อนถ้าเป็นคนขี้เกียจอยู่ต้องขยันก่อนฝึกตัวเองยังไงให้ขยันนะถ้าเป็นคนซึ่งไม่ค่อยได้สำนึกอะไรมากมายก็ต้องพยายามปรับยังไงให้มีสติมีสัมปชัญญะที่ดีนะครับมีสมาธิในงานที่ทำมีฉันทะในงานอะไรนี้เป็นต้น
3: เมื่อเข้าใจเป้าหมายและปรับพื้นฐานจิตใจให้มีสำนึกแห่งคุณธรรมมีความเพียรมีความรอบรู้รอบคอบมาถึงส่วนสำคัญค่ะก็คือการปฏิบัติค่ะ
2: ส่วนที่3คือส่วนของหลักการและก็หลักปฏิบัติหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีคำเดียวเท่านั้นเองคือทางสายกลางทำอะไรไม่สุดโต่งไม่มากเกินไม่น้อยเกินไม่รุนแรงเกินไม่อ่อนแอเกินในเรื่องทางสายกลางที่เอามาขยายนะครับอันที่1ก็คือจะทำอะไรขอให้นึกถึงความพอประมาณคำว่าพอประมาณเนี่ยเป็นคำที่มีความสำคัญมากพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการลงทุนก็ต้องพอประมาณไม่ว่าจะเป็นการใช้ชีวิตก็ต้องพอประมาณแม้แต่ดูหนังสือมากเกินไปมันก็ยังอันตรายนะครับเรื่องที่2จะทำอะไรต้องมีเหตุมีผลวันนี้จะซื้ออันเนี้ยต้องถามตัวเองว่าแล้วมีอยู่หรือยังแล้วก็

0: ถ้าซื้อมาแล้วเนี่ยมันใช้คุ้มไหมอย่างเงี้ยแล้วเรื่องที่3สำคัญมากก็คือว่าต้องมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีเพียงพอที่จะรับการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในภายนอกได้ถ้าชีวิตเป็นเด็กนักเรียนคะแนนที่เราสะสมมันพอไหมมันเป็นภูมิคุ้มกันบ้างไหมเผื่อบางทีเราพลาดไปบ้างบางวิชามันก็ยังไม่ตกกันนะครับในครอบครัวก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่เป็นหนี้ไปหมดต้องมีภูมิคุ้มกันคือมีการอดออมบ้างแม้แต่นายจ้างดูปัญหาเรื่องการบริหารงานบุคคลเนี่ยนะครับถ้าท่านใช้คำว่ามีภูมิคุ้มกันที่ดีท่านก็ต้องระวัดระวังครับว่าแล้วลูกน้องจะลาออกทีละขโยงได้ทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเรามีแผนกำลังคนพอหรือยังที่จะรองรับการเปลี่ยนแปลงข้างหน้าเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเขาใช้ได้ทุกระดับ
1: เมื่อปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้ได้กับคนทุกอาชีพแล้วกับข้าราชการซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญของสังคมจะน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การดำเนินชีวิตได้อย่างไรพนักท่านนายแพทย์เกษมวัฒนชัยให้ข้อคิดที่น่าสนใจค่ะ
0: ข้าราชการทุกคนก็ต้องปรับฐานจิตใจให้เป็นคนมีสำนึกในคุณธรรมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตถ้าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็สามารถที่จะไปหลอกลวงประชาชนที่มารับบริการทำเรื่องทุจริตเพื่อจะเบิกโน่นเบิกนี่ได้ประมูลเมืองประมูลนี่อย่างที่เรารู้กันอยู่ไม่ดีเลยสำหรับบ้านเมืองเพราะว่าส่วนหนึ่งของต้นทุนเนี่ยต้องไปจ่ายสำหรับค่าคอร์รัปชันเพราะนั้นท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเนี่ยจะมาคิดว่าเรื่องคอร์รัปชันไกลตัวไม่เกี่ยวกับฉันไม่ใช่ครับเราบริโภคสินค้าอะไรเจ้าของกิจการนั้นร่วมมือหรือถูกบังคับให้ต้องจ่ายเงินใต้โต๊ะไอ้เงินค่าจ่ายของผู้ประกอบการเนี่ยเขามาคิดในค่าสินค้าที่ท่านซื้อหมดนะครับเพราะนั้นหมายความว่ากระทบทุกคนครับกระทบทุกคนเลยคนไทยกระทบทุกคนนะครับ
1: เมื่อการคอร์รัปชันหรือการคดโกงของคนกลุ่มเล็กสร้างภาระให้คนทั้งประเทศต้องร่วมแบกรับภาระนั้นด้วยเราจะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหานี้อย่างไร
0: ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือว่าสภาพัฒน์เนี่ยนะครับก็ได้นำเอามาเป็นความคิดหลักของแผน9ผมเชื่อว่ากรอบที่สภาพัฒน์ได้พิมพ์แล้วก็เผยแพร่ไปพร้อมกับแผน9เนี่ยมันไปทั่วทุกส่วนราชการอยากจะเชิญชวนให้ข้าราชการทุกระดับทุกคนเนี่ยนะครับลองกลับไปอ่านดูอีกสักครั้งเถอะแล้วลองตั้งโจทย์เองว่าหน่วยราชการของฉันเนี่ยจะเอาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้โดยเฉพาะมุ่งเป้าในเรื่องของการกำจัดคอร์รัปชันเนี่ยนะจับกลุ่มอภิปรายในหมู่ราชการเองเนี่ยนะครับในกองเดียวกันก่อนก็ได้เสร็จแล้วก็ข้ามกองก็ได้เพราะจริงๆคอร์รัปชันมันข้ามกองข้ามกรมข้ามกระทรวงเสร็จแล้วมีข้อสรุปออกมาเป็นเชิงปฏิบัติแล้วท่านก็พยายามพูดกันเลยครับว่าวิธีปฏิบัติราชการที่ผ่านมาเนี่ยมันมีจุดโหว่ตรงไหนที่เปิดช่องให้คนโกงเนี่ยแล้วเราพยายามมาสร้างกระบวนการเหล่านั้นให้มันโปร่งใสขึ้นมาให้มีการตรวจสอบขึ้นมาในทางธุรกิจก็เหมือนกันผมว่าสภาหอการค้าก็ดีสภาอุตสาหกรรมก็ดีเนี่ยนะครับหรือแม้แต่องค์กรการกุศลต่างๆนะครับอะไรต่ออะไรก็ดีเนี่ยนะครับลงมาช่วยกันลำพังจะให้ระบบราชการแก้ฝ่ายเดียวไม่สำเร็จและอันสุดท้ายก็คือระบบราชการการเมืองผมคิดว่าการที่ท่านเนี่ยปวารณาตัวลงมารับใช้ประชาชนถ้าในความเห็นของสากลเนี่ยเขาถือว่าท่านเนี่ยเสียสละพอแล้วในเรื่องของฐานะทางบ้านของตระกูลแล้วก็ชีวิตที่เหลือเนี่ยเขาอยากจะมาตอบแทนบุญคุณแผ่นดินมาเป็นตัวแทนประชาชนเรื่องที่หนึ่งคือไปออกกฎหมายมาสำหรับมาบังคับใช้เพื่อนประชาชนด้วยกันอันนี้หน้าที่ดีโอ้โหสำคัญมากเลยนะภาคการเมืองเนี่ยจึงเป็นภาคที่สำคัญเหลือเกินในการที่จะแก้ปมเรื่องคอร์รัปชันว่าให้สำเร็จหรือไม่สำเร็จเนี่ยผมก็ขอแนะนำเหมือนกับที่แนะนำข้าราชการฝ่ายประจำคือลองไปอ่านทบทวนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับและฝ่ายการเมืองลองถกแถลงกันดูเพราะฉะนั้นการที่จะให้สังคมนี้มันดีขึ้นเนี่ยพวกผู้ใหญ่ที่เป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับพ่อแม่เอ่ยครูบาอาจารย์เอ่ยต้องตั้งคำถามตัวเองว่าเราพร้อมหรือยังที่จะสร้างคนรุ่นใหม่โดยให้หนึ่งขั้นที่หนึ่งรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีขั้นที่สองรู้จักที่จะเลือกปฏิบัติในสิ่งที่ตัวเองคิดว่าชอบว่าดีแล้วและอันที่สามพร้อมหรือยังที่จะให้ลูกหลานเราเนี่ยกล้าที่จะปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นคราวนี้พูดอย่างนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าแม้ทุกอย่างจะลงที่เด็กหมดนะผู้ใหญ่ก็ต้องแก้ไขนะครับแล้วที่บอกว่าถ้าหัวไม่สายหางไม่กระดิกนี่เป็นเรื่องจริงผมว่าทั้ง3ฝ่ายนะฮะต้องรับผิดชอบร่วมกันนะฮะคือฝ่ายข้าราชการฝ่ายการเมืองแล้วก็ฝ่ายผู้ที่ประกอบธุรกิจคือถ้าทั้ง3ฝ่ายนะรู้จักแยกผิดชอบชั่วดีนะรู้จักปฏิบัติในสิ่งที่เห็นว่าตัวเองว่าถูกต้องนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเข้ามาปกป้องสิ่งที่ถูกต้องนะผมว่าคอร์รัปชันไทยมันหมดไปในพริบตาเดียวเลย
1: และนี่คือจุดเด่นของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ให้ความสำคัญกับการทำสิ่งต่างๆอย่างรู้จักความพอดีพอประมาณบนพื้นฐานจิตใจที่มีคุณธรรมซึ่งคุณธรรมจะชี้นำทางให้เราทำในสิ่งดีไม่เบียดเบียนผู้อื่นไม่สร้างความเสียหายให้สังคมก่อนจากกันท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยฝากข้อคิดไว้ให้พวกเราค่ะ
0: ผมคิดว่ายังมีช่องว่างอยู่ตรงที่ว่าในภาคส่วนต่างๆเนี่ยยังไม่ได้มาทำความเข้าใจและตระหนักรู้อย่างลึกซึ้งในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับผมก็คิดว่าตรงนี้เนี่ยเรามีของดีที่สุดละคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้พวกเราละเพราะนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนพวกเราทุกหมู่เหล่านะครับช่วยกันศึกษาให้ลึกซึ้งและนำไปปฏิบัติให้เกิดผล
1: ขอขอบคุณท่านองคมนตรีนายแพทย์เกษมวัฒนชัยค่ะวันนี้เชิญชวนคนไทยทุกอาชีพทุกภาคส่วนมาร่วมกันน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเพื่อส่งผลเป็นพลังขับเคลื่อนสังคมไทยก้าวสู่ความเจริญที่แท้และสามารถยืนอยู่ได้อย่างสง่างามในสังคมโลกค่ะ
2: ฉะนั้นถ้าทุกท่านซึ่งถือว่าเป็นผู้มีความคิดและมีอิทธิพลมีพลังที่จะทำให้ผู้อื่นซึ่งมีความคิดเหมือนกันช่วยกันรักษาส่วนรวมให้อยู่ดีกินดีพอสมควรพอย้ำพอควรพออยู่พอกินมีความสงบไม่ให้คนอื่นมาแย่งคุณสมบัตินี้จากเราไปได้ก็จะเป็นของขวัญวันเกิดที่ถาวรที่จะมีคุณค่าอยู่ตลอดกาลพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท
1: ้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะผู้ว่าชัชชาติเตือนประชาชนเลี่ยงพื้นที่รอบคลองถมแนะสวมหน้ากากป้องกัน PM 2.5 ส่วนสารพิษยังไม่น่าเป็นห่วงจะครู่มาติดตามค่ะ
2: อะไรดี

0: ผมก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเตียนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: 5678 up and up and up มีแต่อัพแบบนี้ต้องคาโฟแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาโฟแคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีคาโฟแคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาโฟแคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
3: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
4: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: ผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบว่าปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM2.5 สูงคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
6: นายชัชชาติสิริพันธ์ผู้ราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพร่ายพร้อมเข้าตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยเปิดเผยว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกกรุ่นและจุดความร้อนบางส่วนยังอยู่ภายในอาคารซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮลเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงได้ดับไฟบริเวณด้านในได้โดยจะต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักและสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษผู้ว่าชัชชาติเปิดเผยว่าจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับน่าเป็นห่วงโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ประมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องและสิ่งที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในขณะนี้คือเรื่องของฝุ่นละออง PM2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษด้วยนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครยังได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบจุดความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนที่แสดงจุดเสี่ยงจุดความร้อนและทิศทางลมเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการปฏิบัติงานวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: และล่าสุดเมื่อเวลา 14:45 นาทีที่ผ่านมารับแจ้งจากสายด่วน199เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์มีการปะทุซ้ำขึ้นมาเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเร่งดำเนินการควบคุมเพลิงกรมทรัพย์สินทางปัญญาเผย7เดือนแรกปี2569ปราบสินค้าปลอมไปแล้ว512คดียึดของกลางกว่า 1.84 ล้านชิ้นพร้อมกับเตรียมทำลายของกลางกว่า2ล้านชิ้นในเดือนกันยายนนี้คุณมาวินพานุรักษ์รายงานค่ะ
7: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอย่างต่อเนื่องโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมศุลกากรกรมสอบสวนคดีพิเศษและภาคเอกชนเจ้าของสิทธิ์เข้าตรวจสอบตั้งแต่แหล่งผลิตแหล่งนำเข้าแหล่งเก็บและแหล่งจำหน่ายทั้งออนไลน์และออฟไลน์ด้วยผลการปราบปราม7เดือนแรกของปี2569ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเดือนกรกฎาคมจับกุมได้กว่า512คดียึดของกลางกว่า 1,847,000 ชิ้นคิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกว่า809ล้านบาทเฉพาะการปราบปรามตลาดออนไลน์มี140คดียึดของกลางกว่า 322,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทสินค้าที่พบส่วนใหญ่เป็นเครื่องแต่งกายเครื่องประดับเครื่องสำอางเครื่องใช้ไฟฟ้าโทรศัพท์มือถืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์กาแฟผงปรุงรสและอะไหล่ยนต์ส่วนพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่สามารถทลายแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าปลอมทั้งกาแฟเครื่องดื่มโกโก้น้ำยาปรับผ้านุ่มเครื่องสำอางแชมพูยาสีฟันและน้ำมันเครื่องซึ่งนอกจากสร้างความเสียหายต่อเจ้าของเครื่องหมายการค้าแล้วยังอาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคเนื่องจากสินค้าไม่ได้มาตรฐานและอาจมีสารเคมีตกค้างและยังตรวจยึดสินค้าแบรนด์เนมปลอมเช่นนาฬิกากระเป๋าเสื้อผ้าและเครื่องประดับในพื้นที่ศูนย์การค้าและแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทั้งกรุงเทพมหานครเชียงใหม่สุราษฎร์ธานีและภูเก็ตทั้งนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาขอความร่วมมือประชาชนไม่ซื้อไม่ใช้ไม่ขายและไม่สนับสนุนสินค้าปลอมพร้อมยืนยันว่าจะเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจถูกกฎหมายและสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคและนักลงทุนมาวินพานุรักษ์รายงาน
8: การแตกแยกขาดสามัคคีมีแต่นำภัยสู่บ้านเมือง
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
1: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เอานี่เอานี่ทุกคนมาดูข่าวนี่เลยเห็นไหมเห็นไหมฉันออกทีวีโอ้ยสุดยอดหล่อมาก
1: โอ้โหก็เจ้าพ่อใหญ่ดังใหญ่แล้วนั่นเนี่ย
2: อาผู้ใหญ่ไปไหนมาแล้วนั่งอ่ะแต่งตัวเต็มยกเดินเต็มไปหมดเลยจะขมวดเลยนะ
0: ปปส.เขาเชิญไปอบรมที่กรุงเทพแล้วก็พาไปดูงานที่สถานประกอบการนะ
2: มันคืออะไรผู้ใหญ่ชื่อเรียกยักจังเลยอ่ะ
3: สถานประกอบการก็คือที่ทำงานนั่นแหละจะเป็นโรงงานปั๊มน้ำมันโรงแรมร้านอาหารสถานบริการหอพักก็ใช่นะโอ้ยทั้งนั้นแหละ
0: โอ้โหเจ๊กูหลาบใช่ได้เลยนะเนี่ยถูกเพ่งเลยแต่ที่ฉันไปมันเป็นโรงงานที่เขามีโครงการโรงงานสีขาวโอ้ที่นั่นนะใหญ่โตคนงานเป็นพันๆเลยแต่เขามีมาตรการควบคุมสอดส่องและดูแลไม่ให้พนักงานมั่วสุมกันเสพยามีการให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติดมีกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้ยางต่อเนื่องด้วย
2: โอ้โหเขาทำจริงจังขนาดนี้เลยล่ะผู้ยาย
0: ใช่ยังไม่หมดนะเขายังมีการตรวจสุขภาพแล้วก็มีการสุ่มตรวจหายาเสพติดเป็นประจำมีทีมงานดูแลปัญหายาเสพติดไม่ให้เกิดขึ้นได้เลยที่เด็ดที่สุดนะคือเขาไม่ไล่พนักงานที่ตรวจพบว่าใช้ยาเสพติดแต่ร่วมมือกับทางการส่งไปบำบัดรักษาอนุญาตให้ลูกจ้างลาหยุดเพื่อไปบำบัดรักษาฟื้นฟูเมื่อหายแล้วก็ให้กลับมาทำงานใหม่ได้
2: เสือดยอดนะโรงงานประเสริฐจริงๆเลยยังอุตส่าห์รับกลับเข้ามาทำงานเนาะ
0: นั่นไงฉันถึงได้บอกว่าสุดยอดของการให้โอกาสคนเลยล่ะที่เขาทำได้เพราะเจ้าของเขามีคุณธรรมให้โอกาสคนที่ก้าวพลาดได้ลุกขึ้นเริ่มต้นชีวิตใหม่พนักงานเองก็มีความมุ่งมั่นช่วยเหลือสอดส่องดูแลการทุกวัน
3: ทำดีขนาดเนี้ยฉันว่าต้องมีรางวัลรับประกันความดีแน่นอน
0: เขาก็ได้รางวัลโรงงานสีขาว2ปีซ้อนเลยนะและเจ้าของกิจการก่อไดโลจากสำนักงานปปส.ด้วยนะไม่ธรรมดาจริงๆเราดูสิบุญกุศลแห่งการคิดดีทำดีกิจการโรงงานเขานะดีวันดีคืนพนักงานก็รักใคร่กลมเกลียวกันมีความสุขกับการทำงานแบบนี้แหละที่ฉันอยากให้มันเกิดขึ้นกับบ้านของเราอะ
2: ก็สมควรจะได้รางวัลอยู่หลังนะผู้ใหญ่เนาะดูเจ้าของให้ความสำคัญกับปัญหายาเสพติดจริงๆเลย
0: ใช่สินี่แหละคนมองการไกลเพราะถ้าเขาปล่อยให้มียาเสพติดในโรงงานประสิทธิภาพการทำงานก็ลดลงแต่พอดูแลปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังเท่านั้นแหละนะทุกอย่างก็ดีไปหมดทั้งชื่อเสียงทั้งรางวัลทั้งกิจการก็จะเริ่ม
2: งั้งอัวนะต้องทำร่างของอัวให้เป็นสถานประกอบกังสีขาวให้ได้
3: แต่จะทำยัง
2: ก็ไปซื้อสีขาวมาทาล้างให้ขาวเต็มไปหมดเลยสิจะไปแยกอะไรล่ะเจ๊กุหลาบ
0: ไม่เข้าท่า
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ประกอบการทุกรายควรให้ความสำคัญต่อการป้องกันปัญหายาเสพติดที่อาจจะเกิดขึ้นในสถานประกอบการซึ่งอาจจะเกิดจากพนักงานหรือบุคคลภายนอกด้วยผลของยาเสพติดนั้นไม่เพียงแต่อาจจะก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยและอุบัติเหตุ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: นี่คือไม่รู้ในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
3: ยาแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
2: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
3: เทมปราคิดส์ยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ย้อมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
3: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: กรุงเทพมหานครเปิดลงทะเบียนเยียวยาผู้ค้าแผงลอยที่วัดพระพิเลนส่วนอนาคตคลองถมเซ็นเตอร์รอประเมินความคุ้มค่าส่วนโครงสร้างของอาคารมีประกันภัยคาดว่าชดเชยตามเงื่อนไขคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังลงพื้นที่และได้พูดคุยกับเจ้าของธุรกิจคลองถมเซ็นเตอร์หลังโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้โดยยอมรับว่าเจ้าของธุรกิจได้รับผลกระทบอย่างมากเนื่องจากเป็นพื้นที่สร้างอาชีพให้ประชาชนมานานหลายสิบปีส่วนจะกลับมาเปิดตลาดอีกหรือไม่ต้องมีการพูดคุยและประเมินความคุ้มค่าท่ามกลางการแข่งขันทางการค้าออนไลน์สำหรับผู้ค้าแผงลอยที่ได้รับความเสียหายและไม่ได้ทำประกันภัยทางกรุงเทพมหานครและหน่วยงานภาครัฐได้ตั้งจุดลงทะเบียนแบบ One Stop Service ที่วัดพระพิเลนตรงข้ามคลองถมเซ็นเตอร์เพื่อรับแจ้งรายละเอียดและดำเนินการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การบรรเทาสาธารณภัยโดยผู้ค้าและร้านค้าที่ได้รับความเสียหายสามารถขอเข้ารับเงินช่วยเหลือบางส่วนได้ส่วนกระแสข่าวมีการวางเพลิงเพื่อไล่ที่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าไม่มีเหตุผลพอที่จะต้องทำเช่นนั้นพร้อมขออย่าตั้งสมมติฐานที่บั่นทอนจิตใจผู้ประสบภัยเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ขณะที่เจ้าของคลองถมเซ็นเตอร์ระบุว่าอาจไม่มีตลาดนี้อีกหลังอาคารยุบตัวได้รับความเสียหายส่วนโครงสร้างมีประกันภัยคาดว่าจะมีการชดใช้ความเสียหายตามเงื่อนไขพงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
4: หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
6: เจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เสนารักษ์ร่วมกับกองร้อยทหารพรานที่3501โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองบัวฝ่ายปกครองบ้านหนองบัวและโรงเรียนบ้านหนองบัวลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพบปะกับประชาชนพื้นที่บ้านหนองบัวหมู่6ตำบลแม่โอสุอำเภอท่าสงยางจังหวัดตากจำนวน9ครัวเรือนที่ประสบปัญหาทุกภัยเนื่องจากบ้านเรือนนั้นตั้งอยู่บริเวณริมตลิ่งแม่น้ำเมยพร้อมทั้งมีการมอบถุงยังชีพยาเวชภัณฑ์และน้ำดื่มเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นซึ่งปัจจุบันระดับน้ำในแม่น้ำเมยนั้นลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ใกล้กับเข้าสู่สภาวะปกติดังนี้หน่วยได้มีการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อการช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีต่อไปไปดูสุขแว่นรายงานจากจุบตาครับ
4: ประชาชนชาวนอร์เวย์หลายพันคนออกมารวมตัวกันบริเวณด้านหน้าพระราชวังเพื่อร่วมถวายความอาลัยแด่สมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5ที่เสด็จสวรรคตเมื่อวานนี้ขณะที่มีพระชนพรรษา89พรรษาหลังจากทรงครองราชมายาวนานถึง35ปีโดยประชาชนต่างนำช่อดอกไม้การ์ดข้อความและธงชาติมาวางไว้หน้าพระราชวังขณะที่รัฐบาลประกาศช่วงเวลาไว้ทุกแห่งชาติไปจนถึงพระราชพิธีพระบรมศพซึ่งยังคงไม่ได้กำหนดวันสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์เสด็จขึ้นครองราชในปี2534และได้รับการยกย่องอย่างกว้างขวางว่าเป็นสัญลักษณ์ของนอร์เวย์ที่เปิดกว้างและยอมรับความแตกต่างตลอดระยะเวลาหลายสิบปีพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างประเทศท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งการเติบโตทางเศรษฐกิจการเพิ่มขึ้นของประชากรและความหลากหลายทางสังคม
7: การออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3-5 วันให้ผลดีกว่าการเล่นหนักเพียงครั้งเดียวเพราะความสม่ำเสมอคือกุญแจสำคัญของสุขภาพที่แข็งแรงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยมีสุขภาพดีทั่วหน้า
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
14: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
15: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

วัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: ฮ่าฮ่าเรามาเฮฮาหน้าตลาด
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง

0: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงเลยอ่ะ
3: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
2: หรอใช้ยากไหมล่ะ
3: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
2: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
3: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
2: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
5: สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
6: 3 2 1 Sell ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Be Quick Expo Mission Sell ภารกิจพิเศษ

0: พิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่มีควิกทุกสาขา
1: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
2: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรอยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
3: คลองถมเซ็นเตอร์เพลิงปะทุซ้ำในช่วงบ่ายเจ้าหน้าที่ระดมกำลังฉีดน้ำระงับเหตุชาวบ้านได้กลิ่นสารเคมีคลุ้งทั่วบริเวณขณะที่ผู้ว่าชัดชาติแนะประชาชนสวมหน้ากากป้องกันฝุ่น PM 2.5 เตือนผู้ประกอบการอย่าเพิ่งเข้าไปตรวจสอบทรัพย์สินหลังโครงสร้างอาคารทรุดตัวยังคงไม่ปลอดภัยพร้อมเร่งหาคำตอบปมสปริงเกอร์ไม่ทำงานพบมีผู้บาดเจ็บ11คนร้านค้าเสียหาย300แผงด้านผู้ประกอบการโอดไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์หนักสุดในรอบ30ปีสินค้าเสียหายนับล้านพร้อมตั้งคำถามเหตุใดยังเกิดไฟไหม้ทั้งที่ร้านค้าสับคัทเอาตั้งแต่ช่วง2ทุ่มวอนเร่งหาสาเหตุสำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายแจ้งผู้ประสบภัยลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือยื่นเอกสารสำคัญพร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหายตั้งแต่วันที่29สิงหาคมสอบถามโทร02-281-6117ด้านนายกรัฐมนตรีพูดคุยให้กำลังใจเจ้าของแผงค้าที่ได้รับความเสียหายที่คลองถมเซ็นเตอร์จะกลับมาเปิดได้อีกหรือไม่ต้องรอการประเมินความคุ้มค่าย้ำอย่าซ้ำเติมผู้ประกอบการที่ได้รับความเสียหายส่วนกระแสข่าววางเพลิงไล่ที่ไม่มีเหตุผลพอส่วนสาเหตุรอพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบพลพีวรสิทธิ์สองรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนำทีมชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองปฏิบัติการสิงห์ปราบมังกรทมินบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางไร้ใบอนุญาตพบเคยถูกจับยังคงเปิดซ้ำมีนักเที่ยวนับร้อยซ้ำยังพบยาเคพร้อมหลอดสำหรับเสพของนักเที่ยวเร่งขยายผลปมทุนจีนนอมินีพ่อเมืองกำแพงเพชรสั่งลุยกลางดึกชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครองจังหวัดกำแพงเพชรชุดพิทักษ์ชากังราวเปิดปฏิบัติการทัวร์ยุโรปบุกผับเถื่อนฟินแลนด์กลางเมืองกำแพงเพชรหลังพบเบาะแสเปิดยันเช้าฟันข้อหาขายเกินเวลาพบยาเสพติดนักเสพอุปกรณ์เสพเกลื่อนตรวจปัสสาวะนักเที่ยวเจอผู้เสพอื้อพร้อมสั่งปิด5ปีกกต.ประชุมลงมติพิจารณาสำนวนเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสว.14กันยายนนี้หลังรับฟังข้อเท็จจริงในสำนวนและมีการขอพยานหลักฐานเพิ่มเติมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการพิจารณาผู้นำฝ่ายค้านเปิดกิจกรรมหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบชูประเด็นวิกฤตความเชื่อมั่นต่อระบบการเมืองและกลไกตรวจสอบพร้อมเจาะลึกข้อสงสัยเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.ซึ่งยังคงมีหลายประเด็นที่สังคมติดตามคำตอบปภ.แจ้ง51จังหวัดและกทม.เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วง29สิงหาคมถึง2กันยายนนี้แอดคาราบาวใจถึงประกาศมอบเงินสด1ล้านบาทให้เนเน่เป็นค่าใช้จ่ายเดินทางหลังสร้างปรากฏการณ์คว้าโกลเด้นบัสเซอร์ทะลุเข้ารอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21โพสต์ชื่นชมศักยภาพด้านดนตรีเป็นตัวอย่างที่ดีให้เด็กไทยพร้อมส่งกำลังใจให้พิชิตชัยชนะ AGT 2026มกุฎราชกุมารโฮกุนเสด็จขึ้นครองราชเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ทันทีหลังสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราลด์ที่5แห่งนอร์เวย์เสด็จสวรรคตขณะที่ประชนมายุ89พรรษาโดยทรงครองราชนาน35ปีประชาชนชาวนอร์เวย์ทั่วประเทศร่วมถวายความอาลัยและยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำท่วมรุนแรงชายแดนเนปาลทิเบตพุ่งทะลุ600รายมีผู้สูญหายกว่า 2,400 คนขณะที่สื่อจีนรายงานระดับน้ำที่เพิ่มสูงขึ้นในทะเลสาบในทิเบตยังคงมีความเสี่ยงที่จะเกิดดินถล่มหรือโคลนถล่มซ้ำอีกรอบ
4: อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างพอเพียงเริ่มได้ในชุมชนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา21นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: Beautiful music, beautiful songs for you
7: suchardradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
8: Beautiful Music

Let Fall in Love ผลงานการบรรเลงของ Johnny Hodges and His Orchestra มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard ฟังสบายๆในบ่ายวันเสาร์ Let Fall in Love เป็นเพลงเรียกว่า American Standard นะครับที่แต่งขึ้นในปีพ.ศ. 2476 หนึ่งปีหลังจากที่เราเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขโดย Harold Allen และ Ted Kotler โดยเพลงนี้เนี่ยแต่งเป็นครั้งแรกเพื่อใช้กับภาพยนตร์เรื่อง Gold Diggers นักขุดทองและต่อมาก็ได้กลายเป็นหนึ่งในเพลงสำคัญของ Great American Songbookและถูกนำไปบันทึกโดยนักร้องและนักดนตรีแจ๊สจำนวนมากเลยทีเดียว Let's fall in love หมายถึงมาตกหลุมรักกันเถอะเพราะคำว่า fall in love เป็นสำนวนไม่ได้หมายถึงการตกลงไปในความรักแต่หมายถึงการเริ่มรักใครบางคนส่วนคำว่า let's นั้นนะครับก็มาจาก let's us และเป็นรูปประโยคที่ใช้ชวนคนอื่นทำอะไรบางอย่างเช่น let's go let's danceLet's give it a try. Let's buy all the candies for the children. อะไรแบบนี้ Harold Allen นักแต่งเพลงท่านนี้ก็เป็นนักแต่งเพลงในตำนานเลยนะครับเพลงที่ท่านแต่งเอาไว้แล้วก็โด่งดังและคุณผู้ฟังต้องรู้จักแน่ๆก็คือ Over the Rainbow Somewhere over the rainbow จากภาพยนตร์เรื่อง The Wizard of Oz และนอกจากนั้นก็ยังมีเพลงอื่นๆอีกอย่าง Stormy Weather เพลง I've Got the World on a String เพลง That Old Black Magic เพลง Get Happy และ Let's Fall in Love เป็นต้นนะครับส่วนคู่หูของท่านก็คือ Ted Kotler แต่งเพลง Stormy Weather ร่วมกันแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทั้งคู่นี้จัดว่าเป็นทีม songwriting team ที่สำคัญมากที่สุดคู่หนึ่งของยุค Tin Pan Alley แล้วก็ Hollywood songwriting คือเพลงที่แต่งเพื่อใช้กับภาพยนตร์ในฮอลลีวูดส่วนตัวผู้บรรเลงนะครับ Johnny Hodges เป็นนักเป่าอัลโต้แซกโซโฟนระดับตำนานของวงการเพลงแจ๊สเคยร่วมงานกับ Duke Ellington Orchestraและด้วยสไตล์การเป่าแซกโซโฟนที่มีเอกลักษณ์ทั้งนุ่มนวลสมูทแล้วก็เสียงแซกโซโฟนของท่านนั้นเหมือนกับเสียงร้องของคนเลยทีเดียวนอกจากนั้นก็ยังให้ความรู้สึกที่ลุ่มลึกอีกด้วยต่างจากนักแซกโซโฟนบางคนที่เน้นความดุดันและก็ความรวดเร็วตอนนี้ฮอจเจสร่วมงานกับดุ๊กเอลลิงตันอยู่นานเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่ในช่วงทศวรรษที่1920และก็ถือว่าเป็นนักดนตรีที่สำคัญที่สุดคนหนึ่งของวงแต่จอห์นนี่ฮอจเจสันก็ได้มีผลงานของตัวเองนะครับได้ทำงานของตัวเองออกมาในนามจอห์นนี่ฮอจเจสแอนด์ฮิสออร์เคสตราแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวดังนั้นท่านไม่ได้เป็นเพียงแค่ลูกวงอย่างเดียวนะครับก็สามารถที่จะเติบโตไปเป็นนายวงได้เหมือนกันและในเวลาต่อมาก็ได้กลับมาร่วมงานกับดุ๊กเอลลิงตันอีกLet's Fall in Love ในเวอร์ชันของ Johnny Hodges ใช้เสียงดนตรีแทนเสียงร้องดังนั้นเทคนิคในการเป่าอัลโต้แซกโซโฟนของท่านนั้นก็ถูกนำมาใช้อย่างเต็มที่เพราะบางครั้งท่านก็จะเบนโน้ตนะครับคือบิดตัวโน้ตไปแล้วก็ใช้ไวเบรชั่นหรือลูกคอนะแต่อันนี้เป็นลูกคลื่นของแซกโซโฟนที่ก็จะมีเทคนิคอีกแบบหนึ่งรวมทั้งการปล่อยคำและความที่ทำนองและก็ดนตรีของท่านนั้นมีดินามิกส์ก็เลยทำให้เกิดความน่าสนใจรวมทั้งการอิมโพรไวเซชันหรือจะเรียกเป็นแบบไทยๆก็เรียกว่าด้นสดก็ได้ Let's Fall in Love ในเวอร์ชันที่มีคำร้องนะครับถูกบันทึกเสียงโดยศิลปินเบอร์ใหญ่อย่าง Ella Fitzgerald Frank Sinatra Diana Krall Nat King Cole Bing Crosbyลุยซัมสตรองและจอห์นนี่ฮอจเจสเป็นต้นกว่า93ปีแล้วที่เพลงนี้แต่งขึ้นมาและได้ถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและก็เชื่อแน่ว่าจะต่อไปในอนาคตเพลงนั้นเหมาะมากนะครับกับช่วงเวลานี้ของโลกใบนี้ที่มีแต่ความวุ่นวายความขัดแย้งเกลียดชังและไม่ลงรอยกันเลย
และอีกปัญหาหนึ่งก็คือคนเกิดน้อยคนไม่อยากจะตกหลุมรักกันซะแล้วการสร้างครอบครัวเกิดขึ้นได้น้อยลงและก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยการอัญเชิญพระราชหัตถเลขาของล้นเกล้ารัชกาลที่5สมเด็จพระปิยะมหาราชพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถในคราวเสด็จเยือนยุโรปมาอ่านให้คุณฟังกันนะครับตอนที่2ของพระราชหัตถเลขาลงวันที่3พฤษภาคมที่ทรงเล่าบรรยากาศของการต้องรอนแรมเรืออยู่ในทะเลแดงซึ่งณปัจจุบันนี้ก็เป็นจุดเดือดทางความขัดแย้งในโลกตะวันออกกลางรายงาน3วันนี้เขียนกำลังดูมอยู่เดี๋ยวนี้ฉันอยู่ข้างแข็งแรงดีมากไม่รู้สึกเมาเลยสูบบุหรี่ได้เสมอดูต้องการมากขึ้นมาเสียทีนิดหนึ่งที่โครงข้างซ้ายเซไปโดนเก้าอี้เจ็บยอกแต่ไม่ฟกช้ำดำเขียวอันใดหมอได้ตรวจแล้วบอกว่าไม่ต้องวิตกอันใดหน่อยก็จะหายดาดฟ้าเรือนี้โทรมพอใช้ตั้งแต่มาในห้องแถบข้างซ้ายน้ำนองร่ำไปฮาโลกันว่าเพราะถังอาบน้ำแก้แล้วแก้เล่าจนต้องหยุดไม่กรอกน้ำแต่น้ำก็นองเสมอจึงได้ความว่าทำหมันเพดานไม่ดีร้างเรือน้ำลงไปขังได้ซึมอาบลงมาในหว่างฝาไหลออกมาทางข้างล่างแก้ไม่ไหวน้ำเข้าในรางหลอดไฟฟ้าห้องข้างท้ายจุดไม่ติดก็วันหนึ่งที่นอนห้องชั้นล่างต้องขนขึ้นมาตากร่ำไปจะต้องไปเข้าอู่ที่เมืองลิตอันหนึ่งฉันลืมไปวันนี้เห็นปลาฉลามว่ายข้างเรือห่างเพียง9วา10วาเป็นกองเขาว่าเป็นลูกปลาแต่กระนั้นตัวหนึ่งยาวสัก4ศอกไปได้ว่ายหลังปริ่มน้ำเห็นได้เต็มๆตัวขอเติมเรื่องพวกนางสุมาลีข้าหลวงอีกหน่อยหนึ่งตะลาการที่เอเดนเขาเล่าว่าตั้งแต่มาเป็นตะลาการไม่ได้เคยชำระความพบมีผัวต่ำกว่า7คนเพราะอังกฤษผ่อนใช้ธรรมเนียมสุมาลีคือถ้าจะหย่ากันบอกผู้ชายว่าจะหย่า3คำเป็นขาดจากผัวเมียกันผู้หญิงมีน้อยกว่าผู้ชายมากชาย8คนมีผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นเขาว่าเลวกว่าพวกคานากาคือไอ้มืดอีกจบพระราชหัตถเลขาในวันนี้เท่านั้นนะครับพรุ่งนี้จะเป็นของวันที่4พฤษภาคมไว้เดี๋ยวเรามาตามต่อกันกำลังสนุกเลยกลับมาฟังเพลงในแนวบิ๊กแบนด์แจ๊สกันนะครับเริ่มต้นกันที่ฝีมือของมือกลองที่ชื่อว่า Buddy Rich กันบ้างท่านก็เป็นอีกหนึ่งในตำนานของมือกลองในแวดวงของแจ๊สด้วยเพลง My Man's Gone Now เพลงนี้เป็นเพลงที่แต่งโดย George Gershwin และมีคุณ Dubose Hayward และก็ Ira Gershwin ร่วมกันใส่คำร้องให้กับเพลงนี้นะครับเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเพื่อใช้ในโอเปร่าเรื่อง Porky and Bess เป็นเรื่องราวของซิลินาแอฟริกันอเมริกันที่อาศัยอยู่ที่ชุมชน Catfish Row ในเมืองชาร์ลสตันมลรัฐเซาท์แคโรไลนาสามีของเธอโรบินส์ถูกฆ่าเพลงจึงเป็นเรื่องของความโศกเศร้ากับการสูญเสียดังนั้นซิลีน่ากำลังอยู่ในช่วงของความโศกเศร้าหรือกำลัง grief นะครับ G-R-I-E-F กำลังอยู่กับความโศกเศร้าจากการสูญเสียคนรักซึ่งแตกต่างจากคำว่า sadness ซึ่งก็หมายถึงโศกเศร้าทั่วไปสำหรับผู้ประพันธ์เพลงนี้ George Gershwin เป็นสุดยอดฝีมือในการแต่งทำนองนะครับเข
าแต่งทำนองแต่งบทประพันธ์อะไรต่างๆนอกจากเรื่องของ Porky and Bess แล้วก็ยังมี An American in Paris และ Rhapsody in Blue เป็นต้นส่วนพี่ชายของ George Gershwin ก็คือ Ira Gershwin ก็เป็นนักใส่คำร้องที่สุดยอดเลยเหมือนกันเพลงที่ท่านแต่งเอาไว้ก็มีอย่าง I Got Rhythm เพลง Embraceable You เพลง Someone to Watch Over Me เพลง They Can't Take That Away From Me เป็นต้นทั้ง George Gershwin และ Ira Gershwin เนี่ยท่านเป็นยิวนะครับแต่ว่าแต่งโอเปร่าเรื่อง Porky and Bess นี่ผู้แสดงทั้งหมดเลยเป็นคนผิวดำเพราะว่าสมมติว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในชุมชนของคนผิวดำเพื่อประกาศให้เห็นว่าแอฟริกันอเมริกันก็สามารถที่จะเข้าสู่งานแบบโอเปร่าและคอนเสิร์ตได้แต่ Porky and Bess เป็นโอเปร่าที่ผสมบลูส์แจ๊สสปิริตชวลกอสเปลและคลาสสิคอลคอมโพสิชันเข้าด้วยกันอย่างลงตัวคุณจะได้ฟังเพลง My Man's Gone Now จากฝีมือการตีกลองของ Buddy Rich ที่จะสะท้อนความโศกเศร้าแทนเสียงร้องนะครับเพลงที่สองเป็นของ Sidney Bechet's Blue Note Jasmine กับเพลง Running Wild และปิดท้ายช่วงนี้กันด้วย Dizzy Gillespie กับเพลง Anthropology

0: Beautiful.
1: You're listening to beautiful music.
2: คุณผู้ฟังที่รักครับคุณกำลังฟัง beautiful music กับผมต้นสุชาติชวังกูในบ่ายเย็นวันเสาร์ที่เราอยู่กับเพลงในแนว Big Band Jazz และ Jazz Standard beautiful music เตรียมเพลงไว้คุณฟังวันละ 15-16 เพลงเลยทีเดียวนะครับเพลงก็มีทั้งสั้นบ้างยาวบ้างแล้วก็การพูดการเล่าของดีเจก็มีทั้งสั้นบ้างยาวบ้างแต่ส่วนใหญ่แล้วเบรกแรกกับเบรกที่2เนี่ยจะพูดเยอะนิดนึงนะครับเพราะว่ามีเรื่องราวเยอะแยะไปหมดที่อยากจะให้คุณได้รับรู้รับทราบกันแต่เวลาในการออกอากาศของเรานั้นมีเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงครับเพลงที่เตรียมเอาไว้ตอนท้ายๆรายการก็จะไม่ได้เปิดออกอากาศแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ฟังอยากจะฟังให้ครบจบทุกเพลงแล้วก็รบกวนไปที่suchatradio.com suchatradio.com ที่นั่นคุณจะได้ฟังครบจบทุกเพลงในทุกๆวันที่เราได้เตรียมเพลงมาให้คุณได้ฟังกันนอกจากนั้นยังมีรายการเพลงของเราที่เคยออกอากาศไปแล้วนะครับเก็บเอาไว้บนเว็บไซต์ของเรานี่คุณไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชันอะไรไม่หนักเครื่องไม่เปลืองเน็ตไม่ต้องลงทะเบียนไม่มีการเปิดเผยข้อมูลเข้าถึงได้ทุกพื้นที่ทุกเวลาบนโลกใบนี้บนโทรศัพท์มือถือนี้ยิ่งง่ายเลยครับเข้าไปในเว็บเบราว์เซอร์อะไรก็ได้แล้วพิมพ์คำว่าสุชาติ radio.com ก็จะขึ้นมาเลยทันทีฟังทางเว็บของเรานั้นเสียงใสฟังชัดไม่มีคลื่นแทรกและฟังได้ต่อเนื่องยาวๆกันไปและอีกเรื่องหนึ่งที่อยากเรียนให้ทราบนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเวลาในการออกอากาศของเรานั้น 5:00 น. ถึง 6:00 น.ไปตรงกับช่วงเวลาที่ต้องมีการถ่ายทอดพิธีสำคัญของประเทศไทยทางสถานีก็จะทดเวลาไปออกอากาศให้เราในช่วง 21:00 น.ครับและ Beautiful Music ต้องการรณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายมาคุยกันเพราะว่าการเขียนคือการสื่อสารทางสมองของเรานะครับใช้สมองเรากลั่นกรองออกมาเป็นคำพูดเป็นการสื่อสารที่ต้องเรียบเรียงเดี๋ยวนี้สิ่งที่มนุษย์จะต้องทำเป็นประจำในหลายๆอย่างต้องคิดอะไรเป็นขั้นเป็นตอนถูก AI นั้นช่วยทำให้เกือบหมดแล้วนะครับลองหันดูตัวเองสิครับรอบๆไปเนี่ยคุณแทบจะไม่ต้องทำอะไรละจะประมวลผลจะรวบรวมข้อมูลเดี๋ยวนี้มี AI agent ทำให้ได้เกือบหมดแล้วแม้กระทั่งคิดที่จะแต่งเพลงร้องเพลง AI เข้ามามีส่วนช่วยทั้งนั้นเหลืออยู่วิธีเดียวละครับคือการเขียนจดหมายเนี่ยแต่คุณก็สั่งให้ AI เขียนได้เหมือนกันแต่มันก็เป็นการคดโกงตัวเองเนาะแล้วเราก็จะไม่ได้ใช้สมองของเราทีนี้สมองของเราถ้าเราไม่ได้ใช้ครับคุณผู้ฟังมันจะฝ่อลงไปเรื่อยๆแล้วอีกหน่อยเราก็จะตื้อเราก็จะคิดอะไรไม่ออกแล้วก็จะกลายเป็นผู้ป่วยอัลไซเมอร์นะครับไม่อยากเป็นแบบนั้นก็เขียนจดหมายมาเล่ามาคุยมาแชร์ข้อมูลกับ Beautiful Music ส่งมาที่ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327คราวนี้เราไปเริ่มต้นกันที่ Thelonious Monk Quintet นำโดย Thelonious Monk กับเพลง Mysterioso บรรเลงโดย Thelonious Monk หนึ่งในนักเปียโนและนักประพันธ์เพลงแจ๊สที่มีอิทธิพลมากที่สุดในศตวรรษที่20 Mysterioso เป็นภาษาอิตาลีหมายถึงอย่างลึกลับหรือ mysterious นับว่าชื่อเพลงนี้เป็นชื่อที่เหมาะอย่างยิ่งกับภาษาดนตรีของ Thelonious Monk ซึ่งเต็มไปด้วยจังหวะที่คาดเดาไม่ได้โน้ตที่มีความขัดแย้งการหยุดที่ดูเหมือนจะผิดธรรมชาติแต่ทั้งหมดถูกสร้างขึ้นอย่างตั้งใจเพลงนี้ไม่มีเนื้อร้องนะครับแล้วก็ไม่มีนักร้องเพราะเป็น instrumental composition ดังนั้นความลึกลับของเพลงไม่ได้ถูกเล่าด้วยคำพูดแต่ถูกสร้างขึ้นด้วยเมโลดี้ฮาร์โมนีริทึมและอิมโพรไวเซชั่นทิเลโนเอสมังเป็นศิลปินที่มีเอกลักษณ์อย่างมากนะครับท่านไม่ได้พยายามทำให้เปียโนเนี่ยฟังเหมือนเปียโนของนักเปียโนคนอื่นๆและไม่พยายามเล่นตามความคาดหวังของผู้ฟังกับใช้ความเงียบจังหวะที่ไม่ตรงไปตรงมาและเสียงประสานที่แปลกเพื่อสร้างภาษาดนตรีของตัวเองเพลงดังๆที่ท่านได้เคยแต่งเอาไว้และผู้คนนั้นติดอกติดใจกันมากเลยนะครับก็มีอย่าง Round Midnight, playing Blue Monk, playing Straight, No Chaser, playing Well, You Needn't, playing Epistrophe และเพลงนี้เป็นต้น Mysterioso เพราะมีอะไรหลายๆอย่างที่ลึกลับในดนตรีของเพลงนี้เราไม่มีทางรู้เลยว่าThelonious Monk ท่านจะเล่นอะไรต่อไปนะครับเพลงที่2จะชวนไปฟังเสียงหวานๆของ Ella Fitzgerald กับเพลง When the Sun Comes Out เป็นเพลงที่ใช้ฝนเมฆและแสงแดดเป็นอุปมาเปรียบเทียบกับความรักและความหวังอย่างสวยงามและก็ยังเป็นตัวอย่างที่ดีของเพลงที่เป็นป๊อปปูล่าในยุคเก่าและกลายเป็นแจ๊สสแตนดาร์ดWhen the sun comes out, เมื่อดวงอาทิตย์ส่องแสงพระอาทิตย์หรือ the sun ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงเป็นดวงอาทิตย์เพียงอย่างเดียวนะครับแต่เป็นการใช้เป็นคำเปรียบเทียบของความสุขความรักความหวังและก็ช่วงเวลาที่ดีส่วนฝนและเมฆหมอกก็เปรียบเป็นความเศร้าและความเหงาและช่วงเวลาที่ยากลำบาก When the sun comes outเป็นเพลงที่ใช้ธรรมชาติเป็นตัวเล่าเรื่องของความรักนอกจากฝนและเมฆเพลงก็ยังใช้พายุหรือสตรอมเปรียบให้เป็นช่วงเวลาที่วุ่นวายและก็ความยากลำบากในชีวิต When the Sun Comes Out แต่งโดย Harold Allen และ Ted Kotler คู่เดียวกันละครับที่แต่งเพลง Let's Fall in Love ตอนต้นรายการส่วน Ella Fitzgeraldท่านคือหนึ่งในนักร้องแจ๊สที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีฉายาว่า The First Lady of Song และ Queen of Jazz ท่านมีเสียงใสไพเราะอย่างระฆังทองการร้องของท่านนั้นฮิตตัวโน้ตได้อย่างแม่นยำและก็มีเรนจ์เสียงที่กว้างพร้อมกับความสามารถในการอิมโพรไวส์ที่ยอดเยี่ยมเพลงที่3ที่จะชวนไปฟังจะเป็นเสียงของไดนาวอชิงตันร่วมกับพอลควินิเชตและวอลเตอร์เดวิสในเพลง Am I Blue และปิดท้ายที่เอลลาฟิชเชอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับกับเพลง I've Got a Crush on You

0: listening to beautiful music.
1: Music. Beautiful music. ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่มีวันหยุด5โมงถึง6โมงเย็นทุกวันทาง FM 94.5 MHz และทาง suchatradio.com เรารณรงค์ให้คุณผู้ฟังเขียนจดหมายกันนะครับจะเขียนด้วยมือหรือเขียนด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้ส่งมาเป็นกำลังใจกันเล่าเรื่องราวต่างๆที่อยากจะแชร์เรื่องของอาหารการกินเรื่องของการไปเที่ยวเรื่องของสภาพแวดล้อมพื้นที่แถวบ้านบรรยายให้เราเห็นหน่อยว่าเป็นยังไงกันบ้างถ้าใครที่ได้อยู่บ้านเดิมตั้งแต่เกิด

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง7 11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: 1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่6ปัญหาระดับชาติ
2: อ้าวพี่หมอนจะกลับบ้านแล้วหรือครับ
3: จ้าวันนี้มีนัดกินข้าว
2: อันแน่เริ่มเหงาแล้วสิถึงได้มีนัดหนุ่มๆ
3: หนุ่มน้อยด้วยนะยะอายุแค่11
2: อ้าวพูดถึงลูกเหรอเนี่ยแม่เดี๋ยวนี้เริ่มมีมุก
3: ก็คนมันสบายใจนี่จ้ะพอเราสนิทกับลูกนะคุยกับลูกบ่อยๆลูกเขาก็ไว้ใจเรามีอะไรก็เล่าให้ฟังโดยเฉพาะเรื่องเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะเท่ากับเรารู้ความเป็นไปของลูกตลอดเวลาเลยล่ะแล้วการป้องกันปัญหาหรือป้องกันอันตรายให้ลูกก็จะไม่ใช่เรื่องลำบากเลยล่ะ
2: โอ้โหวันนี้พี่หมอนพูดเป็นวิชาการเลยแฮ
3: ะแน่นอนเพราะฉันมีหน่วย FBI เป็นที่ปรึกษานี่นา
2: ฮะถึงกับปรึกษา FBI เลยหรือเจ๊
4: ปัญหาเด็กถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตเป็นปัญหาระดับสากลที่แม้แต่สำนักงานสอบสวนกลางสหรัฐอเมริกาหรือ FBI ยังให้ความสำคัญในการเผยแพร่วิธีการที่พ่อแม่ควรใช้ดูแลลูกเบื้องต้นที่ FBI แนะนำคือการตั้งคอมพิวเตอร์ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางที่ไม่ใช่ห้องนอนลูกถ้าลูกติดเกมหรือคุยทางอินเทอร์เน็ตมากไปไม่ควรใช้วิธีดุว่าแต่ควรคุยกันอย่างเปิดอกและเล่าถึงอาชญากรอันตรายให้ลูกฟังหาเวลาตรวจไฟล์ข้อมูลในคอมพิวเตอร์ของลูกเป็นระยะระยะเล่นคอมพิวเตอร์กับลูกบ้างให้ลูกสอนเทคนิคใหม่ๆเพื่อจะได้รู้ว่าลูกทำอะไรได้บ้างและควรสอนวิธีป้องกันตัวเองเวลาเล่นเน็ตให้ลูกเช่นอย่าโพสต์รูปภาพตัวเองไปให้ใครเด็ดขาดอย่าให้รายละเอียดส่วนตัวที่อยู่หรือเบอร์โทรศัพท์กับใครและอย่าบอกชื่อจริงเพราะนั่นจะเป็นหนทางให้อาชญากรออนไลน์สืบค้นได้และควรใช้โทรศัพท์บ้านชนิดที่โชว์เบอร์โทรเข้าและบันทึกเลขหมายโทรออกได้เพื่อบันทึกหลักฐานต่างๆที่จะเป็นประโยชน์หากเกิดอะไรขึ้นประการสุดท้ายหากเกิดปัญหาขึ้นมาอย่าโทษลูกต้องเข้าใจว่าลูกถูกล่อลวงโดยอาชญากรที่มีประสบการณ์มากกว่า
3: เข้าใจหรือยังในต่อว่าทำไมฉันถึงต้องใช้บริการ FBI อ่ะ
2: กระจ่างเลยครับพี่ข้อแนะนำระดับสากลขนาดเนี้ยผมต้องขอจำไปบอกเมียกับลูกผมบ้างแล้วล่ะ
3: ดีมากจะได้เข้าใจวิธีป้องกันภัยทางอินเทอร์เน็ตช่วยกันแก้ปัญหาระดับชาติไงล่ะจ๊ะ
4: ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนยาผีบอกหรือยาผีหลอก
2: เป็นอะไรอ่ะนายชัด
3: ปวดหัว
2: เอาไปกินยาลูกหลอนสูตรผีบอกพระอาจารย์ทำเอง
3: ผีหลอกหรือเปล่า
2: อ้าวไม่เชื่อหายจริงๆเขารับรองหายทุกโรค
3: หายไปจากโลกนี้อ่ะดิ
4: ใช่เลยค่ะอย่าไปกินยาลูกหลอนสูตรผีบอกหรือสูตรพระอาจารย์แอบทำเองขายเองที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนตำรับยากับอย.นะคะส่วนใหญ่จะแอบใส่สารสเตียรอยด์เสี่ยงทำให้กระเพาะทะลุกระดูกผุหัวใจเต้นผิดจังหวะหน้ามืดหมดสติอันตรายถึงตายก่อนซื้อยาลูกกลอนต้องดูให้แน่ว่ามีเลขทะเบียนตำรับยาจากอย.เพื่อความปลอดภัยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปาก

0: หอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระ

0: ณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: ร่วมข่าวเด่น
2: เป็นข่าวดัง
3: สารพันเรื่องราว
2: ใน
1: เคาะข่าวค่ำ
2: สวัสดีค่ะ 19:30 นพบกับเคาะข่าวค่ำนะคะจากกันวันนี้วันเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569วันนี้ติดตามข่าวสารกับอัมพิกาชวนปรีชาค่ะเราจะการเป็นประจำทุกวันนะคะทุ่มครึ่งถึง2 ทุ่มโดยประมาณผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกค่ะอีก1ช่องทางผ่านทางเพจ Facebook เราไลฟ์คู่กันกันด้วยนะคะจบรายการแล้วยังสามารถรับฟังย้อนหลังได้ผ่านทางพอดแคสต์ News เคาะข่าวค่ำ

0: ใจว่าด้านล่างน่าจะเป็นบริเวณพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกมือถือหรือแม้แต่สารเคมีตอนนี้ยังต้องเฝ้าระวังอยู่นะคะยังเข้าไปตรวจสอบไม่ได้เพราะกลัวว่าโครงสร้างอาคารที่เป็นเหล็กเมื่อโดนความร้อนมากๆเนี่ยมันอาจจะยุบตัวเข้าด้านในก็เลยทำให้การเข้าไปให้ความช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความยากลำบากต้องมีการประเมินความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องค่อยๆเข้าไปประเมินสถานการณ์ซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่าบางจุดนั้นน้ำอาจจะไปได้ไม่ทั่วถึงนะคะเพราะตามรายงานคือทันทีได้รับแจ้งสถานีดับเพลิงมาถึงที่เกิดเหตุรถดับเพลิงคันแรกมาถึงภายใน5นาทีแต่กว่าจะควบคุมเพลิงได้ใช้เวลานานมากเพราะว่ามีอาคารมีร้านรวงต่างๆเนี่ยบังทำให้น้ำเนี่ยฉีดเข้าไปไม่ถึงด้านในดังนั้นก็อาจจะมีโอกาสขุขึ้นมาได้อีกเราคงต้องเฝ้าระวังต่อนะคะเพราะบริเวณนั้นนี่แหล่งชุมชนคือแน่นมากแล้วก็โอ้โหร้านรวงเยอะไปหมดวันนี้เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดลงทะเบียนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะรวมถึงอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องเตือนกันช่วงนี้บริเวณใกล้เคียงแถวนั้นเรื่องของคุณภาพอากาศตอนนี้อันตรายมากผู้ว่าเนี่ยลงพื้นที่นะคะจริงๆลงตั้งแต่ช่วงเช้าแล้วก็มีการให้สัมภาษณ์พูดถึงข้อกังวลทั้งเรื่องควันเรื่องสารพิษเรื่องฝุ่น PM 2.5บริเวณโดยรอบเนี่ยวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรแล้วก็ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีเหตุจำเป็นและถ้าต้องอยู่บริเวณนั้นบังเอิญต้องผ่านให้เร็วที่สุดและถ้ามีความจำเป็นต้องอยู่บริเวณนั้นหน้ากาก N95 จะช่วยได้นะคะตอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังซึ่งตอนนี้มีการติดตามเรื่องของแนวโน้มพวกทิศทางลมว่าจะพัดไปทางไหนเบื้องต้นรายงานบอกว่าน่าจะพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกรุงเทพมหานครจึงอยู่ระหว่างการติดตามทิศทางลมตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนต่อไปเดี๋ยวต้องติดตามนะคะตอนนี้นี่หลายคนบอกว่ามันหน้าฝนไม่ใช่หรอมันเหมือนไม่ใช่แบบหน้าแล้งหรือหน้าร้อนที่ไฟจะไหม้กันง่ายๆตอนนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสภาพอากาศหรือฤดูอย่างเดียวแล้วนะคะตอนนี้ต้องค่อยๆดูแล้วว่าบริเวณจุดเชื่อมต่อปลั๊กไฟต่างๆหรือแม้แต่การเก็บของอุปกรณ์ความเสี่ยงต่างๆทุกอย่างมีความเสี่ยงหมดนะคะต้องช่วยกันดูแลต้องช่วยกันสอดส่องต้องช่วยกันดูด้วยส่วนเรื่องของคดีหัวสว.อันนี้ไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะว่าช่วงนี้ร้อนแรงไม่แพ้กันเพราะว่ากกต.บอกแล้วว่า14กันยายนจบแน่แล้วนี่กำลังจะสิ้นเดือนสิงหาเท่ากับว่าเหลืออีกแค่2อาทิตย์ต้องจบถ้าตามคำพูดของกกต.แต่ในมุมของฝ่ายค้านในมุมของพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่จบค่ะต้องมี EP ต่อไปแล้วก็บอกว่าที่ไม่จบเนี่ยไม่ได้ขู่นะคะเพราะว่ามันยังมีข้อมูลมีข้อเท็จจริงอีกเยอะที่ต้องว่ากันไปซึ่งกกต.ไม่ได้มีหน้าที่ชี้ผิดชี้ถูกทุกอย่างต้องไปว่ากันในชั้นศาลขณะที่หัวหน้าพรรคประชาชนเองซึ่งเป็นผู้นำฝ่ายค้านด้วยนะคะก็บอกว่าหน้าที่ของกกต.คือต้องส่งสำนวนไปที่ศาลฎีกาส่วนเรื่องของชายแดนใต้วันนี้ยังคงระอุค่ะเพราะว่ามีเหตุป่วนเจ้าหน้าที่เวลาทำงานเนี่ยอยู่ต่อเนื่องนะคะเราก็มีรายงานช่วงนี้ว่ามีการพบวัตถุต้องสงสัยอีก2จุดในพื้นที่ปัตตานีตั้งแต่เช้าที่บริเวณเส้นทางหนองจิกปัตตานีแล้วก็ปานาเระด้วยขณะเดียวกันช่วงเย็นที่ผ่านมามีรายงานเกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่จังหวัดลพบุรีตอนแรกเบื้องต้นรายงานผู้สูญหาย2รายแต่สุดท้ายยืนยันว่าสูญหาย1รายนะคะแล้วก็ตอนนี้พบพารามอเตอร์ลอยอยู่ในน้ำแล้วแต่ว่ายังไม่พบผลนะคะเดี๋ยวมีความคืบหน้าแล้วก็จะรายงานให้ทราบต่อไปช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามทั้งหมดนี้ค่ะ
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว

0: ดับกลิ่นเต่ารักแร้ไม่ดำหอมนาน24ชั่วโมงใช้บลูโรสโรออนซองจากจุฬาเฮิร์บซื้อเลยที่ 7-Eleven
1: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟัน

0: ริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อาการเจ็บแปลบที่หัวใจอาจไม่ใช่เพราะอกหักถ้าเหนื่อยง่ายเหนื่อยเร็วเวลาขึ้นบันไดหรือแน่นหน้าอกรีบมาพบแพทย์เถอะครับคุณอาจมีโรคหลอดเลือดหัวใจตีบรักษาได้ด้วยการทำบอลลูนขยายหลอดเลือดหัวใจโดยไม่ต้องผ่าตัดศูนย์หัวใจ24ชั่วโมงโรงพยาบาลรามคำแหง
3: 5678 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องคาวกับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด

0: ือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99-24% ต่อปีค่าฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครค่าฟอร์แคชที่แอปโกลบางกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
1: สีผมสวยด้วย Dcash Max Speed ยอมง่ายแค่ฉีกซองเทลงบนฝ่ามือทิ้งไว้แค่15นาทีดูแลเส้นผมด้วยสารสกัดธรรมชาติให้สีติดทนนานแม้สระ72ครั้งปิดผมขาวง่ายสวยไว Dcash Max Speed ดีจริงบุ๋มพิสูจน์แล้ว
2: เมื่อคืนนี้เกิดเหตุไฟไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์นะคะแสงเพลิงน่ากลัวมากค่ะมีรายงานว่ามีเสียงระเบิดเกิดขึ้นเป็นระยะนะคะเนื่องจากวัสดุที่ขายในพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นพวกอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งตอนนี้คลองถมเซ็นเตอร์ปิดพื้นที่แบบไม่มีกำหนดเนื่องจากไฟไหม้เนี่ยกระทบโครงสร้างมีผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้10รายนะคะแล้วก็มีรายงานว่ามีอาสาดับเพลิงที่มีอาการสาหัสจากการสูดควันพิษเข้าไปด้วยนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลลงพื้นที่ค่ะไปตรวจสอบสภาพพื้นที่เกิดเหตุแล้วก็ย้ำว่าพื้นที่ดังกล่าวนั้นเป็นแหล่งจำหน่ายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็มีวัสดุบางประเภทที่ก่อให้เกิดควันแล้วก็กลิ่นรุนแรงดังนั้นใครที่ไม่มีความจำเป็นขอให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ส่วนผู้ที่จำเป็นต้องเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวควรสวมหน้ากากอนามัยด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่เช้านี้ค่ะจุดเกิดเหตุหลักๆก็คืออาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและสินค้าทั่วไปพื้นที่เช้านี้ค่ะจุดเกิดเหตุหลักๆก็คืออาคารคลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งเป็นศูนย์การค้าอุปกรณ์ไฟฟ้าและสินค้าทั่วไปอายุของอาคารคลองถมเซ็นเตอร์นี่ประมาณ20ปีแล้วนะคะอยู่บนพื้นที่4ไร่ลักษณะคือเป็นอาคารโครงสร้างเป็นเหล็กด้านล่างเนี่ยเป็นร้านค้าย่อยๆด้านบนเป็นที่จอดรถก่อนที่ไฟจะลามต่อไปยังอาคารพาณิชย์อีก2ห้องในโครงการทรายทองซึ่งอยู่ติดกันทางด้านหลังมีรายงานว่ารถดับเพลิงคันแรกเนี่ยออกจากสถานีดับเพลิงสวนมะลิมาถึงในพื้นที่ภายใน5นาทีเท่านั้นเองค่ะแต่เนื่องจากสภาพพื้นที่มีร้านค้าร้านรวงย่อยๆเล็กๆเล็กๆเนี่ยตั้งอยู่เป็นจำนวนมากทำให้การเข้าถึงบางจุดเป็นไปได้ยากกว่าจะควบคุมเพลิงได้จริงๆประมาณ 02:00 ถึง 03:00 นะคะแล้วดับเพลิงก็สามารถควบคุมได้สำเร็จช่วงประมาณ 05:00 ช่วงเช้าที่ผ่านมานี้เองผู้ว่าชัชชาติบอกว่าอุปสรรคในการดับเพลิงไม่ใช่เรื่องน้ำไม่พอค่ะแต่เป็นเรื่องการฉีดน้ำไปไม่ถึงจุดเกิดเหตุเนื่องจากมีตัวอาคารบังเชื้อเพลิงภายในส่วนใหญ่เป็นพลาสติกเป็นแบตเตอรี่เป็นอุปกรณ์มือถือซึ่งติดไฟง่ายลุกลามเร็วและก่อให้เกิดก๊าซพิษตอนนี้มีความเสี่ยงที่โครงสร้างอาคารก็คืออาคารซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กเมื่อถูกความร้อนสูงจะทำให้เกิดการทรุดตัวลงแต่เป็นการทรุดตัวแบบยุบเข้าไปด้านในไม่ได้พังคลืนออกมาด้านนอกเพราะฉะนั้นเจ้าที่ถ้าเกิดจะเข้าไปต้องประเมินสถานการณ์ประเมินพื้นที่ให้ดีก่อนค่ะก่อนจะเข้าไปดับไฟที่ยังมีคุกอยู่ในบางจุดยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะคะส่วนผู้บาดเจ็บมีทั้งหมด10รายเป็นประชาชน1รายเป็นอาสาสมัครดับเพลิง9รายเช้านี้ยังคงรักษาตัวในโรงพยาบาลอยู่4รายโดยอาสาสมัคร1รายที่มีอาการหนักเกิดจากการเข้าไปปฏิบัติงานดับเพลิงเป็นเวลา30นาทีจนสูดควันพิษเข้าไปทำให้ตอนนี้ต้องใส่เครื่องช่วยหายใจนะคะและช่วงประมาณบ่าย2กว่าที่ผ่านมาช่วงบ่ายของวันนี้ก็มีรายงานว่าเพลิงได้คุขึ้นมาอีกครั้งค่ะพบว่ามีกลุ่มควันพวยพุ่งขึ้นมาจากจุดเดิมบริเวณชั้นบนของอาคารนั้นมีแสงเพลิงจำนวนหนึ่งออกมาจากตัว

0: กลางอาคารแล้วก็ด้านหลังของศูนย์การค้าเจ้าที่กู้ภัยแจ้งผู้สื่อข่าวบอกว่าลักษณะดังกล่าวนั้นอาจเกิดจากการที่สารเคมีแล้วก็ควันที่พุ่งออกมามันอาจจะเป็นแก๊สพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อการสูบดมตอนนี้ชาวบ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะคะแล้วก็อยู่ในทิศทางลมเนี่ยต้องเฝ้าระวังเรื่องของคุณภาพอากาศกันหนักมากเช้านี้ที่เขตป้อมปราบสตรูพายเปิดลงทะเบียนผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่อขอรับความช่วยเหลือค่ะเอกสารประกอบการยื่นคำร้องจะมีสำเนาบัตรประชาชนมีสัญญาเช่ารวมทั้งพวกบันทึกประจำวันที่ในบันทึกต้องระบุความเสียหายเป็นรายกรณีนะคะแล้วก็มีภาพถ่ายประกอบความเสียหายด้วยเดี๋ยววันนี้เปิดให้ยื่นคำร้องที่บริเวณศาลาวัดพระเรนส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปยื่นวันนี้พรุ่งนี้ได้นะคะก็คือพรุ่งนี้ตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยื่นที่ฝ่ายปกครองชั้น2สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายเปิดตั้งแต่8โมงเช้าถึง4โมงเย็นแล้วก็อยากหลังยื่นคำร้องเสร็จแล้วเนี่ยสำนักงานเขตเขาจะออกเรียกว่าหนังสือรับรองผู้ประสบภัยต้องเก็บให้ดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะนัดรับจ่ายเงินแล้วต้องโชว์เอกสารหลักฐานเนี่ยที่สำนักงานเขตอีกครั้งสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะโทรติดต่อที่ฝ่ายปกครองได้นะคะหมายเลขโทรศัพท์022816117 022816117นะคะขยับไปที่ชายแดนใต้ค่ะช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ปรากฏว่ามีรายงานคนร้ายจุดไฟเผายางรถยนต์ในหลายจุดของพื้นที่จังหวัดปัตตานีนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอยะรังยังมีรายงานเพิ่มเติมด้วยว่าในพื้นที่อำเภอมายอเกิดเหตุเพลิงไหม้บริเวณอบต.สาครบนโดยมีรายงานว่าคนร้ายมากัน10คนแล้วก็จับเจ้าที่อบต.จับเจ้าที่รปภ.ไปซึ่งจับไปทั้งหมด5คนมัดมือก่อนใช้น้ำมันราดไปทั่วอาคารแล้วจุดไฟเจ้าที่เร่งตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็ความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ในแต่ละจุดแล้วนะคะทำให้เมื่อคืนต้องมีการระดมกำลังเจ้าที่ไปเฝ้าตามจุดเสี่ยงพื้นที่สำคัญเพื่อป้องกันการก่อเหตุด้วยแต่ว่ากำลังเจ้าที่ที่เฝ้าระวังนั้นไม่สามารถครอบคลุมได้ทุกจุดเช้านี้ก็มีรายงานว่าพบวัตถุต้องสงสัยในเขตอำเภอหนองจิกกับอำเภอปานาเระของปัตตานี2จุดนี้ EOD ต้องเข้าไปตรวจสอบจุดแรกมีรายงานช่วงประมาณ7โมงเช้าผู้แจ้งเนี่ยบอกว่าพบวัตถุต้องสงสัยอยู่เกาะกลางถนนเลยค่ะอยู่ในพื้นที่บ้านบ่อทองหมู่6ที่ตำบลบ่อทองอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีนะคะเจ้าที่เข้าไปดำเนินการปิดกั้นเส้นทางบริเวณสี่แยกดอนยางจนถึงสามแยกบ่อทองเพื่อความปลอดภัยของประชาชนแล้วแล้วก็อยู่ระหว่างการรอเจ้าที่ชุด EOD เข้าไปตรวจสอบก่อนจะทำลายวัตถุต้องสงสัยเป็นที่เรียบร้อยจากนั้นช่วงเวลาประมาณ 9:50 นได้รับแจ้งว่าพบวัตถุต้องสงสัยบริเวณสะพานลอยในพื้นที่บ้านป่าลัดอำเภอปานาเร่จังหวัดปัตตานีเจ้าที่ชุดเก็บกู้แล้วก็ตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิด EOD รวมทั้งต้องเข้าไปควบคุมพื้นที่แล้วก็ปิดเส้นทางการสัญจรในจุดดังกล่าวจนกว่าจะแล้วเสร็จนะคะขณะที่เรื่องของสถานบันเทิงตอนนี้เอาจริงเอาจังมากยังตรวจกันอยู่เรื่อยๆกับสถานบริการที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อคืนตีหนึ่งกว่าๆปรากฏว่า2รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะคุณพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นำกำลังชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองบุกผับจีนย่านห้วยขวางเนื่องจากพบว่ามีการเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดตรวจฐานข้อมูลก็ไม่พบใบอนุญาตสถานบริการย้อนไปปีหนึ่งปรากฏว่าผับแห่งนี้เคยถูกจับแล้วนะคะเมื่อ16สิงหาปี68คือปีที่แล้วแต่กลายเป็นว่ายังคงเปิดให้บริการอยู่ก่อนบุกจับกลุ่มเนี่ยเคยส่งสายสืบมาสืบแล้วก็พบว่ามีนักท่องเที่ยวที่เนี่ยกว่า 70% เป็นคนจีนค่ะรวมถึงระบบการชำระเงินจ่ายเงินต่างๆแคชเชียร์พอลองสแกนพบว่าอ้าวเป็น WeChat เป็น Alipay ก็คือเป็นแอปพลิเคชันของคนจีนมีพนักงานที่นี่ที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่คอยเอนเตอร์เทนคอยเคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าสั่งการงานบริหารต่างๆทั้งหมดแล้วพบว่าคนต่างด้าวที่มาทำงานที่เนี่ยทุกคนไม่มีใบอนุญาตทำงานคือไม่มี work permit ซึ่งนายพลพีบอกว่าได้ให้กรมการปกครองไปดูข้อมูลข้อกฎหมายต่างๆแล้วโดยเฉพาะถ้าไปเข้าข่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเยรเทศซึ่งมีผลบังคับใช้ไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะต้องทำเรื่องส่งกลับประเทศทันทีค่ะเคสนี้ยังเป็นเรื่องของการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวด้วยเพราะว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยแม้จะใช้ชื่อ nominee ชาวไทยเป็นเจ้าของก็ตามพื้นที่ตั้งของผับถ้าไปดูก็ไม่ได้ไกลกับ ทั้งกทม2ทั้งสนห้วยขวางก็คือหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลยนะคะทางรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยก็ย้ำว่าตำรวจท้องที่ทั้งเจ้าของท้องถิ่นขอให้เข้มงวดมากกว่านี้ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามไปดูคดีหัวสวที่กกต.บอกแล้วว่าเดี๋ยว14กันยาลงมติแล้วจบแน่แต่ฝ่ายค้านบอกมันไม่น่าจะใช่มันไม่น่าจะจบเราพักกันครู่เดียวช่วงหน้ากลับมาติดตามค่ะ
1: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: เสียวฟันอะ
4: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
4: ไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
2: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
5: เลอา
6: สบู่สมุนไพรเลอาจาวร
5: สบู่สมุนไพรเลอาจาวรสเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวรส
0: เซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
7: สำหรับคดีหัวสวหลังจากที่เมื่อวานนี้กกต.บอกว่าจบแล้วนะคะเดี๋ยว14กันยานี้กกต.เขานัดลงมติซึ่งก็มีการประชุมพิจารณาสำนวนกันมาแล้วหลายรอบปรากฏว่าคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิขึ้นเวทีกิจกรรมของพรรคประชาชนแล้วก็บอกว่าหน้าที่ของกกต.ต้องส่งสำนวนหัวสวไปศาลฎีกาซึ่งวันนี้พรรคประชาชนเองจัดกิจกรรมเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบหัวหน้าเท้งบอกว่าสิ่งสำคัญในวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการถ่วงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆก็คือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาจริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจแต่วันนี้บังเอิญครบร้อยวันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารคำว่าระบอบสีน้ำเงินซึ่งก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการถ่วงดุลตรวจสอบคิดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันคือองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งหรือโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ด้วยในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ตอนนั้นว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบประเทศและการแสดงความคิดเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมามีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพชัดว่าการโกงสวคือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศและนักวิเคราะห์หลายๆคนบอกว่าจะเอาผิดกับคนที่โกงสวยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในสำนวนที่จะถูกสั่งฟ้องด้วยหน้าที่ของกกต.ไม่ใช่เรื่องของการชี้ถูกชี้ผิดแต่กฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดว่าแค่ควรเชื่อได้ว่ามีการโกงสวเกิดขึ้นหน้าที่ของกกต.คือการส่งสำนวนต่อไปให้ศาลฎีกาดังนั้นถือว่าเป็นโอกาสดีที่อย่างน้อยๆกกต.ก็เลื่อนออกไปวันที่14กันยายนก็จะได้ใช้โอกาสในเวทีนี้ทำให้สิ่งที่ดูเหมือนว่าจะเป็นไปไม่ได้ให้เขาปฏิเสธไม่ได้มากยิ่งขึ้นขณะที่นายพฤทธิ์วัชรศิลป์ค่ะบอกว่าตนจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายและวันนี้ก็มีข้อมูลใหม่มีใหม่แล้วนะคะมีข้อมูลใหม่บางประการกรณีผู้ถูกกล่าวหาในคดีนี้มี229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนค่ะในเวลานี้มีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้ตนจึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่มีมันต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้มันถึงขั้นที่ต้องเห็นสลิปโอนเงินเลยหรือเปล่าตนขอบอกเลยว่าไม่ต้องถึงขนาดนั้นซึ่งหลักฐานต่างๆที่เราได้นำเสนอนั้นมันคือจิ๊กซอจิ๊กซอที่ต้องเอามารวมกันมีทั้งโพยมีใบสั่งมีผลคะแนนมีเส้นเงินมีประวัติการโทรต่างๆ ื่อเอาทั้งหมดมารวมกันมันเห็นภาพชัดขึ้นนะคะมันคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าขบวนการที่เกี่ยวข้องกับ200กว่าคนเหล่านี้มีอยู่จริงส่วนสิ่งที่บอกว่ามีข้อมูลใหม่ซึ่งจริงๆตนอยากจะไปเปิดที่โรงแรมพูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรเปิดได้อยู่ดีเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลที่ชี้ให้เห็นว่าหลักฐานในมือกกต.จะแน่นขนาดไหนซึ่งที่ผ่านมาเราได้ยินมาเยอะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรงแรมพูแมนซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่เราได้รับมาเกี่ยวกับพิกัดโทรศัพท์ค่ะที่การโทรเข้าการโทรออกของบุคคลนั้นระบุได้ว่าอยู่บริเวณไหนโอ้โหมันชัดขนาดนี้นะคะแล้วก็บอกว่ามีข้อมูลว่ามีสว.จำนวน40คนที่ปรากฏพิกัดว่าโทรศัพท์ที่คุณอยู่ตอนนั้นที่คุณอยู่ในบริเวณโรงแรมพูแมนในวันที่21กรกฎาคมปี2567ที่บอกถึงโลเคชั่นเลยนะคะชัดไปถึงขนาดนั้นแล้วคุณไอติมพูดทิ้งท้ายบอกว่า40ชื่อเนี้ยอยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุด26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วคือคุณไอติมพยายามจะบอกว่าหลักฐานที่กกต.มีแน่นมากชัดมากถ้าดูถึงขนาดนี้เนี่ยแล้วถามว่าดูแล้วน่าจะมีการควรเชื่อได้ไหมว่ามีการโกงจากที่คุณไอติมให้ข้อมูลมาว่าหลักฐานขนาดนี้มันชัดและมันแน่นมากมันควรเชื่อได้แล้วขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ฟันธงเลยค่ะบอก14กันยาคดีหัวสวไม่จบแน่และบอกว่าการที่บอกว่าไม่จบเนี่ยมันก็ไม่ใช่การขู่ด้วยนะคะที่คุณอภิสิทธิ์บอกแบบนี้ว่าเรื่องสวการหัวนั้นมันมีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วค่ะว่า14กันยาเนี่ยรอดพ้นกันหมดทุกคนมีการพูดถึงกันว่าหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.น่ะไม่ได้เป็นผู้ตัดสินกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าก็ส่งให้ศาลพิจารณาสิคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดกันอย่างไรระดับไหนพอจะจบแบบนี้ตนคิดแต่แรกเลยคิดว่าจะไปถาม AI คือจะไปถามปัญญาประดิษฐ์คุณอภิสิทธิ์บอกจะไปถามปัญญาประดิษฐ์แต่ถามไปก็ไม่มีคำตอบตอนไปดูจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวกันเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็เลยเอาคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วค่ะบอกว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วต่อมานายแสวงก็ประดิษฐ์ปัญญาเปลี่ยนแนวว่าแลกได้และล่าสุดก็เป็นผู้ชี้อีกว่าความผิดต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างคราวนี้ตนเลยไม่แน่ใจแล้วว่าจะถามใครดีจึงไปดูว่าตอนนี้สิ่งที่นายแสวงพูดเรื่ององค์ประกอบความผิดเป็นอย่างไรจะไปเน้นที่ว่าต้องมีความชัดเจนว่ามีการเสนอผลประโยชน์ให้ต่างๆแต่เมื่อมีคำพิพากษาการเลือกตั้งเมื่อเดือนสิงหาคมปี68ผู้ร้องก็คือกกต.ผู้ถูกร้องหรือผู้คัดค้านคือผู้สมัครสองคนคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้ก็วินิจฉัยชัดเจนว่าลำพังแค่บทสนทนาผ่านไลน์แอปพลิเคชันก็ถือว่ามีความผิดตามมาตรา62ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.แล้วและตนก็พบคำพิพากษาศาลฎีกาอีกในเดือนกันยายนปี68ซึ่งเหมือนกันและพฤศจิกายนปี68มีการแลกคะแนนกันเฉยๆไม่ต้องมีพฤติกรรมอย่างที่เวทีฝ่ายค้านจัดงานมาตลอดดังนั้นถ้าใครคิดว่าวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นมันไม่จบเพราะมันยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่ท่านจะต้องใช้ดุลพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้ท่านบอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของท่านไม่จบแน่ค่ะเราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายเดี๋ยวนายสุประชัยใจสมุทรจะเข้าใจผิดเพราะนี่เป็นการใช้สิทธิ์ตามกฎหมายสุจริตของพวกผมเมื่อเคยมีบรรทัดฐานที่กกต.วางไว้เองจากการกระทำของกกต.แล้วไปถึงศาลและศาลก็เชื่อว่าตามที่ท่านด้วยมีความผิดจริงเหตุใดพฤติกรรมที่หนักหนาสาหัสและเป็นขบวนการมากกว่าทุกกรณีทำไมจึงไม่มีการส่งศาลปิดท้ายนะคะบอกว่าแต่ถ้าถามว่าช่องทางที่จะดำเนินการต่อทำอย่างไรไปอย่างไรคุณอภิสิทธิ์บอกว่าก็คงจะมีอุปสรรคอีกแต่ก็เป็นหน้าที่ของเราทุกคนและจะต้องทำต่อไปเพราะฉะนั้นฟันธงว่าถ้าใครคิดว่า14กันยายนนี้เรื่องจบ คุณอภิสิทธิ์ยืนยันไม่จบแน่นอนค่ะเดี๋ยวติดตามนะคะไม่นานเกินรอวันนี้ก็29สิงหาแล้วแค่2อาทิตย์เท่านั้นเองส่วนพรุ่งนี้ใครที่เป็นประชาชนชาวอุดรเขต3พรุ่งนี้มีการเลือกตั้งซ่อมนะคะเนื่องจากอดีตส.ส.คุณหลังธุรพลอดีตส.ส.อุดรธานีเขต3พรรคภูมิใจไทยเสียชีวิตนะคะเสียชีวิตไปช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็เลยมีการเลือกตั้งซ่อมวันพรุ่งนี้นะคะ30สิงหาคมกกต.เนี่ยไปตรวจสอบพื้นที่ยืนยันว่ายังไม่มีเรื่องร้องเรียนแล้วก็คาดว่าพรุ่งนี้น่าจะมีคนออกมาใช้สิทธิ์ประมาณ 63.42%อุปสรรคจะเป็นเรื่องของฟ้าฝนค่ะจะมีฝนตกนะคะย้อนดูหน่อยเขตนี้ผู้สมัครมีอยู่3คนเขาบอกว่าพอเช็คกระแสแล้วน่าจะแบเบอร์เพราะว่า1ใน3เนี่ยมีคนที่ลงสมัครเป็นลูกเขยของนายหลังด้วยนะคะเขาบอกว่าอาจจะนอนมาแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องคุมเข้มป้องกันเรื่องของการร้องเรียนที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้เพราะว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกตั้งซ่อมนะคะพรรคเพื่อไทยนี่ตัดสินใจไม่ส่งผู้สมัครก็เพื่อเป็นการรักษามารยาททางการเมืองขณะที่นายอริยฤทธิ์อดีตผู้สมัครจากพรรคประชาชนก็แจ้งว่าด้วยข้อจำกัดด้วยความไม่พร้อมในหลายด้านพรรคประชาชนมีความประสงค์ที่จะไม่ส่งผู้สมัครลงรับเลือกตั้งซ่อมเพราะฉะนั้นรอบนี้ไม่มีพรรคประชาชนนะคะไม่มีเพื่อไทยไม่มีพรรคประชาชนแล้วก็บอกว่าพรรคประชาชนเนี่ยที่เขาไม่ลงสมัครอีกเรื่องนึงคือมีปัญหาด้านสุขภาพด้วยนะคะก็เลยมีการเก่งกันว่าพรรคภูมิใจไทยนี่น่าจะนอนมาเพราะว่ารายคู่แข่งคนสำคัญไม่มีทั้งเพื่อไทยไม่มีทั้งพรรคประชาชนเดี๋ยวรอดูนะคะพรุ่งนี้เลือกตั้งซ่อมที่อุดรธานีเขตเลือกตั้งที่3ปิดท้ายกันวันนี้ค่ะด้วยข่าวดีช่วงค่ำที่ผ่านมาต้องบอกนะคะว่าทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเราฟอร์มแกร่งมากนะคะเอาชนะญี่ปุ่นไปได้3ต่อ1เซตช่วงเย็นที่ผ่านมานี่เองในการแข่งขันรอบรองชนะเลิศนะคะก็ทำให้ทะลุเข้าไปชิงแชมป์เอเชีย2026ได้แล้วพร้อมกับการันตีได้ไปเล่นศึกชิงแชมป์โลก2027และยังมีสิทธิ์ได้ลุ้นตั๋วโอลิมปิก2028อีกด้วยเขาแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยด้วยนะคะเก่งมากๆเลยแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเธอต่อด้วยนะคะช่วงนี้หมดเวลาของข่าวค่ำแล้วต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัสราพรเขียวอ่อนค่ะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้เอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองพระบาทวันนี้เวลา 15:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายเตชบุญนาคเลขาธิการสภากาชาดไทยนำเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยและครูสมรสพร้อมด้วยผู้ที่เกี่ยวข้องในการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินซึ่งเป็นรายได้จากการจัดงานออกร้านคณะภริยาทูตครั้งที่59ประจำปี2569เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยในโอกาสนี้พระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่1แก่นางทาลาสลิมดิโอนีซีภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิตาลีและเหรียญกาชาดสมนาคุณชั้นที่2แก่นางทานดิเวโดลิสแอฟริกาภริยาเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้และพระราชทานเลี้ยงน้ำชาแก่คณะผู้เฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีวันนี้เวลา 17:37 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพักพารากอนศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันทรงเปิดงานเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภูษาธัญญาราชินีซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดขึ้นระหว่างวันที่28-30สิงหาคม2569เพื่อเผยแพร่สืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจสำคัญของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทางด้านการพัฒนาการเกษตรการอนุรักษ์ศิลปะหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและสตรีไทยในชนบทให้เป็นที่ประจักษ์ทั้งในประเทศและระดับโลกตลอดจนเพื่อสนับสนุนและขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้หัวข้อปีสากลแห่งเกษตรกรหญิงขององค์การสหประชาชาติภายในงานมีนิทรรศการการเผยแพร่พระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแบ่งเป็น3โซนจะแสดงภายใต้แนวคิดสดุดีพระเกียรติคุณเกริกไกรพระแม่แห่งการอนุรักษ์และพัฒนาเพื่อคุณภาพที่ยั่งยืนประกอบด้วยโซนที่1พระแม่แห่งการอนุรักษ์คืนลมหายใจให้แผ่นดินและสายน้ำแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาเกษตรกรรมโซนที่2พระแม่แห่งการพัฒนาส่งเสริมสตรีและวิถีเกษตรแสดงพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมืองส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้แก่เกษตรกรโซนที่3พระแม่แห่งการห่วงใยความมั่นคงทางอาหารเพื่อปวงประชาแสดงพระราชกรณียกิจด้านการส่งเสริมองค์ความรู้แก่เกษตรกรผ่านโครงการและฟาร์มตัวอย่างอันเนื่องมาจากพระราชดำรินอกจากนี้กรมหม่อนไหมได้จัดแสดงชุดไทยพระราชนิยม8แบบภายใต้หัวข้อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะที่ทรงได้รับสมญานามพระมารดาแห่งไหมไทยและในโอกาสที่ประเทศไทยอยู่ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยม8แบบเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์กรยูเนสโกภายในงานยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอาทิการจำหน่ายสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าหัตถกรรมจากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มสตรีภายใต้โครงการพระราชดำริการแสดงศิลปะวัฒนธรรมไทยการสาธิตทำหัวโขนจากวัสดุทางการเกษตรการทำพวงกุญแจขนแกะและการร้อยมาลัยจากดอกกล้วยไม้เป็นต้น องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญวันนี้ที่วัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสัญญาบัตรและชั้นสามัญซึ่งมีพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์พระสงฆ์จำนวน13รูปให้สูงขึ้นเพื่อเป็นกำลังในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569ดังนี้พระเทพวชิรคุณาธารเป็นพระธรรมวชิรคุณาธารไพศาลศาสนกิจโกศลโสพลธรรมานุสิทธิ์พิพิธธรรมคุณสุนทรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นธรรมสถิตณวัดบ้านเปลือยใหญ่จังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้6รูปพระราชวชิรเมธีเป็นพระเทพปริยัติวชิรเมธีศรีศาสนกิจดีโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นเทพสถิตณวัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้5รูปพระยานนวิราชเป็นพระราชยานวชิโรภาสวิราชธรรมคุณากรยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดป่าทรงธรรมจังหวัดร้อยเอ็ดมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระพิมลภาวนาพิธานเป็นพระราชวชรภาวนาพิธานวิปัสสนาภารทุราธรมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชฝ่ายวิปัสสนาธุระสถิตณวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระศรีธีรพงศ์เป็นพระราชวชิรสารเมธีตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีพระราชาคณะชั้นราชสถิตณวัดทองนพคุณพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้4รูปพระครูปริยัติวราภิรักษ์วัดหนองอีบุตรจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิราธรพระครูศรีวิสุทธิวัตรวัดธาตุพระอารามหลวงจังหวัดขอนแก่นเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชรสุนทรพระครูสันติกิจจานุการวัดบางสมัครจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชรวิสิทธิ์พระครูศรีวชิรวงศ์วัดสุทัศน์เทพวรารามราชวรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระปริยัติวชิรเวทีพระครูโชติธรรมประกาศวัดเกษมทรัพย์พัฒนารามจังหวัดร้อยเอ็ดเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระวชิรธรรมวะพระวชิรธรรมโชติพระครูสิทธิภาวนานุศาสตร์วัดศรีสองเมืองจังหวัดเชียงใหม่เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญฝ่ายวิปัสสนาธุระมีนามว่าพระภาวนาวชิรธาดาพระครูศรีกิติวโรดมวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระกิติวชิโรดมและพระมหาอดิเรกเตชวันโนปริยธรรม7ประโยควัดบางตะไนจังหวัดปทุมธานีเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญมีนามว่าพระอุดมวชิรสุธีองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาวันนี้เวลา7นาฬิกาที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์และวัดสุทัศน์เทพวรารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนพร้อมพระราชทานภัตตาหารเช้าและเพลมีกำหนด100วันเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพกผาสุของคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้หน่วยงานหรือคณะบุคคลขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังส่งทางไปรษณีย์และส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปและดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 17 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพในรอบเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามรวม8รูปสำหรับบทสวดและเสียงสวดพระอภิธรรมเป็นการแสดงความระลึกถึงและความเคารพต่อผู้วัยชนและช่วยเตือนให้ผู้ฟังได้ระลึกถึงความไม่เที่ยงของชีวิตตามคำสอนของพระพุทธเจ้าและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามและวัดอนงคารามรวม8รูปทั้งนี้ในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีการประโคมย่ำยาม6ช่วงเวลาคือเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกาอันเป็นเครื่องประกอบพระอิสริยยศและเป็นสัญญาณการบอกยามหรือเวลาให้ทราบกำหนดเวลาปฏิบัติหน้าที่ซึ่งตลอด100วันจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลหมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีหน่วยงานและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา 10 นาฬิกาสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตรอนไทยแลนด์จำกัดบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวกอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านปกปุยวัดบางเสียดและวัดเขาต่อจังหวัดกระบี่ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์ เวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์10 รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขและวัดทองเพลงที่สวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 น.คณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์รวม10 รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวนมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.องค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติองค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8 รูปมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่เจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเป็นกรณีพิเศษวันนี้ที่เมนวัดสามัคคีอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมามูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยจัดพิธีพระราชทานเพลิงศพแก่นายสุภมงคลรัตนจิตหัวหน้าแผนกบรรเทาทุกข์มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากซึ่งเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านโดยมีศาสตราจารย์พิเศษสุรเกียรติเสถียรไทยเป็นประธานในพิธีทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษเนื่องด้วยนายสุภมงคลเป็นผู้อุทิศตนเพื่อส่วนรวมโดยเฉพาะในยามที่เกิดสถานการณ์ด้านภัยพิบัติต่างๆได้มีความเสียสละและมีส่วนร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากเพื่อเข้าไปให้ความช่วยเหลือในการบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างสุดความสามารถมาโดยตลอดนายสุภมงคลรัตนจิตเสียชีวิตในภารกิจช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยที่จังหวัดน่านเมื่อวันที่24 สิงหาคม 2569สิริอายุ47 ปีคณะบุคคลสำคัญไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกไปวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ในการเดินทางมาเยือนประเทศไทยคณะ FAO จะได้เข้าร่วมงานเทิดพระเกียรติภูษาธัญญาราชินีเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งจัดโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ณศูนย์การค้าสยามภารกรในโอกาสนี้ด้วยและตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทิเทศบาลตำบลทุ่งนุ้ยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหานทรายจังหวัดบุรีรัมย์ คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานหรือกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันวันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังนายฉูตงหยูผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติหรือ FAO พร้อมคณะไปวางพวงมาลาถวายสักการะเบื้องหน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเพื่อแสดงความอาลัยในฐานะผู้นำองค์กรระหว่างประเทศแห่งองค์การสหประชาชาติและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณด้วยทรงมีบทบาทในระดับสากลในฐานะทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติทรงผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนและคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาสโดยเฉพาะการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงอย่างเหมาะสมตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN พร้อมกันนี้สำนักพระราชวังได้เปิดให้คณะบุคคลและประชาชนเข้ากราบสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาตลอดทั้งวันโดยมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจากทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปแสดงความอาลัยอย่างต่อเนื่องด้วยต่างระลึกถึงพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้วยพระวิริยะอุตสาหะโดยเฉพาะด้านกระบวนการยุติธรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการบรรเทาสาธารณภัยการพัฒนาคุณภาพชีวิตและการต่างประเทศซึ่งล้วนเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติในการสร้างความเชื่อมั่นในระดับสากลตลอดจนเป็นการกระชับมิตรภาพและความร่วมมือให้แน่นแฟ้นระหว่างประเทศไทยกับองค์กรระดับโลกเช่นองค์การสหประชาชาติเป็นต้นน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพัน
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088888 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: มิ้นเจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื
10: ่
9: น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจอสอน1 FM 94.5 MHz

ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝ่าคมหอกคมดาบครับฝ่าคมหอกคมดาบทราบความหมายเหล่าชาติชายนายทหารผ่านศึกหนอเพื่อประเทศชาติไทยได้สุขพอจึงได้ขอเอาชีวิตพิชิตศัตรูฉากชีวิตต้องต่อสู้อยู่เสมอต้องพบเจอปวงปัญหามาโจมจู่แม้ต้องเสี่ยงสู้ภัยไล่ศัตรูเพราะใจรู้คุณแผ่นดินถิ่นเกิดตนน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝ่าคมหอกคมดาบความหมายคือต้องเสี่ยงภัยอันตรายต่างๆในการต่อสู้พิทักษ์รักษาประโยชน์ของส่วนรวมเช่นชายชาติทหารได้อุทิศตนในการเป็นรั้วของชาติพิทักษ์อธิปไตยคือความมั่นคงของประเทศชาติหรือพิทักษ์เอกราชให้ดำรงคงอยู่แม้จะต้องเสี่ยงกับการต่อสู้กับข้าศึกศัตรูที่มารุกรานอาจจะหมายถึงบาดเจ็บล้มตายแต่ว่าหัวใจที่มีความกล้ามีความเสียสละที่สำคัญคือมีความกตัญญูรู้คุณของแผ่นดินถิ่นกำเนิดเกิดกายตนมาเพื่อให้เกิดความสงบสุขของชาติบ้านเมืองเพื่อประชาชนหรือเพื่อผู้ที่อยู่แนวหลังจะได้มีความสุขความสบายชายชาติทหารทั้งหลายจึงพร้อมยอมพลีแม้กระทั่งชีวิตของตนวันทหารผ่านศึกซึ่งได้ร่วมรำลึกนึกถึงเหล่าทหารกล้าผู้ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละทุกวันที่3กุมภาพันธ์ของทุกปีมีดอกป๊อปปี้เป็นสัญลักษณ์ในการที่ระลึกนึกถึงว่าชายชาติทหารได้สละเลือดซึ่งมีสีแดงสดเหมือนดังดอกป๊อปปี้เป็นอนุสรณ์ว่าเมื่อมีผู้ที่ยอมพลีชีพหรือแม้แต่ยอมบาดเจ็บพิการเพื่อรักษาความสุขสงบให้แก่คนอีกมากหลายคนอีกมากหลายซึ่งเป็นประชาชนหรือคนแนวหลังก็ควรที่จะได้สดุดียกย่องให้เกียรติแก่เหล่าทหารผ่านศึกด้วยการยกย่องให้โอกาสและที่สำคัญที่สุดชายชาติทหารผู้ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ก็จะได้รับขวัญกำลังใจว่าแม้เมื่อเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละเช่นดังว่ามานี้ก็ย่อมที่จะมีประชาชนหรือคนอีกมากหลายยังยกย่องเชิดชูก็จะมีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่มากยิ่งขึ้นดังนั้นดอกป๊อปปี้สีเลือดอนุสรณ์ให้รำลึกถึงฉากตอนเข้าปะทะยอมเสียเลือดเสียเนื้อเสียสละเห็นไหมละมีทหารไว้ทำไมนี่คือสำนวนไทยฝ่าคมหอกคมดาบครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดกำลังพลพร้อมอาหารน้ำดื่มช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยที่คลองถมเซ็นเตอร์และมีประกาศแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีสักครู่มาติดตามค่ะ
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
7: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
8: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย
7: ไม่ต้องห่วงแม่เพราะเทมปราเป็นยาน้ำเชื่อมใสไม่มีตะกอนไม่ต้องเขย่าขวด
9: เทมปราคิดยาน้ำบรรเทาปวดลดไข้พาราเซตามอลรับประทานง่ายไม่ต้องเช็คเมื่อลูกเป็นไข้วางใจเทมปราอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยายาสามัญประจำบ้าน
6: โซฟาหน้าใสเดี๋ยวรวยหายไปมั่นใจจุฬาเฮิร์บเพียงใช้สินค้าจุฬาเฮิร์บลอกสติกเกอร์หลังซองและสแกนก็สวยและรวยได้ทุกวันลุ้นทองมูลค่า 5.67 ล้านบาทถึง16ธันวาคมนี้สแกนเลย
10: ยาองค์ผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
2: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดอาหารและน้ำดื่มพระราชทานแก่ผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายคุณเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
11: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงห่วงใยราษฎรผู้ประสบอัคคีภัยที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายซึ่งเกิดเหตุเมื่อค่ำวันที่28สิงหาคม2569ที่ผ่านมาโดยในวันนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ไปให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วพร้อมสนับสนุนกำลังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควบคุมเพลิงโดยพระราชทานอาหารเครื่องดื่มแก่ผู้ประสบภัยและผู้ปฏิบัติหน้าที่ในจุดเกิดเหตุเพื่อช่วยคลี่คลายความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้ทุกฝ่ายในเบื้องต้นมูลนิธิราชประชานุเคราะห์นำอาหารแจกจ่ายจำนวน200ชุดควบคู่กับเครื่องดื่มชูกำลังเครื่องดื่มเกลือแร่และน้ำดื่มสำหรับหมุนเวียนให้เพียงพอตลอดช่วงการปฏิบัติงานทั้งนี้จะคอยประเมินความต้องการเป็นระยะและเสริมเพิ่มเติมเมื่อจำเป็นโดยอาหารจะตามความสะดวกและความรวดเร็วในการจัดเตรียมเป็นหลักเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเพชรมณีแสงเพชรรายงานค่ะ
2: ปภ.ประกาศเขตภัยพิบัติไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ตั้งจุดลงทะเบียนเร่งอัดฉีดเงินเยียวยาคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยประกาศเขตให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินอัคคีภัยพร้อมจัดตั้งศูนย์รับลงทะเบียนผู้ประสบภัยจากเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบเข้ายื่นคำร้องขอรับความช่วยเหลือโดยเจ้าหน้าที่จะรับคำร้องตรวจสอบข้อมูลผู้ประสบภัยและรวบรวมเอกสารหลักฐานความเสียหายนำไปประกอบการพิจารณาเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์สำหรับการลงทะเบียนประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถยื่นคำร้องแจ้งรายละเอียดความเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบประเมินความเสียหายทั้งในส่วนของที่อยู่อาศัยทรัพย์สินและการประกอบอาชีพก่อนรวบรวมข้อมูลดำเนินการช่วยเหลือโดยเร็วส่วนการช่วยเหลือกรุงเทพมหานครจะดำเนินการช่วยเหลือเบื้องต้นตามสิทธิ์อาทิค่าดำรงชีพค่าเช่าที่พักค่ารักษาพยาบาลและค่าเครื่องมือประกอบอาชีพขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้ความช่วยเหลือค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยประจำที่ได้รับความเสียหายเท่าที่จ่ายจริงหลังละไม่เกิน 88,600 บาทรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในเจเศรษฐไทยเศรษฐกล่าวว่า ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการสำรวจความเสียหายรับคำร้องตรวจสอบเอกสารของประชาชนให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพื่อให้การช่วยเหลือเป็นไปอย่างรวดเร็วทั่วถึงและไม่ตกหล่นยศวัฒน์พงประภาสรายงานครับ
2: กรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงพื้นที่ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีหลังเกิดเหตุระเบิดคุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
13: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้าแจ้งว่าขณะนี้เกิดเหตุระเบิดบริเวณ Global House แยกบานาอำเภอเมืองจังหวัดปัตตานีโดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างเข้าตรวจสอบและดำเนินการในพื้นที่เพื่อขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวและพื้นที่โดยรอบหากไม่มีความจำเป็นพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยโดยขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือและหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้จุดเกิดเหตุสมุนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
2: ทั้งนี้เบื้องต้นมีรายงานว่ากลุ่มคนร้ายประมาณ 3-4 คนพร้อมกับอาวุธปืนยาวเข้าไปภายในห้าง Global House สาขาปัตตานีก่อนจะเกิดเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นอย่างน้อย3ครั้งขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างเข้าควบคุมพื้นที่โดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันเกี่ยวกับผู้ได้รับบาดเจ็บความเสียหายหรือรายละเอียดในการก่อเหตุและปิดท้ายกันที่เกิดอุบัติเหตุพารามอเตอร์ตกในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จังหวัดลพบุรีเบื้องต้นมีรายงานผู้สูญหาย2รายขณะนี้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างประสานกำลังเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมเร่งค้นหาผู้สูญหายอย่างเร่งด่วนส่วนสาเหตุของอุบัติเหตุและผู้สูญหายจะรายงานให้ทราบต่อไป
14: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
16: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
15: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
16: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
15: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
16: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
15: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
16: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
15: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
16: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
17: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
16: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
15: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
18: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
19: Beautiful Music
18: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM ครับ

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
1: ร้านกำนันมานะ
0: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

挡风挡醉，别个回去刚上了瞪那瞪他他痒太没能他们总不怕总黑啊你这给我搞料凹白

0: าเสพติด
1: อาเจ๊กุหลาบหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
2: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะละขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
1: ไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
3: นงจอดก่อนเลย
2: ลาใจสับโยเกิดอะไรล่ะใจ
4: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
2: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
1: เป็นใครอะอานง
2: ก็ไอ้พุทธไง
4: ไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ย
2: ฮะใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บ่นบอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่ไหวรุนชื่นใจมาก
1: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไงอ่ะ
5: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเลยติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
4: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนกันเองบ้างเลย
5: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดอิดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
1: เฮงไหมเฮงไหมลือเนี่ยไม่รู้จะให้โอกคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วังนี้กลับตัวใหม่เป็นคงละคงงึงแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รับโอกาสลีลี
2: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้เริ่มชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะ
4: ๆไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
6: เหรอเรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
7: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: แผ่นดินไหวเพราะแรงกรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะทราบไหมคะว่าความจริงมนุษย์นี่แหละเป็นผู้ควบคุมบรรยากาศควบคุมการโคจรของดวงดาวต่างๆไม่ใช่บรรยากาศควบคุมมนุษย์นะคะยกตัวอย่างง่ายๆค่ะว่าสมมติเราสร้างบ้านขึ้นพร้อมกัน2หลังแบบแปลนเหมือนกันหมดแล้วก็ตั้งอยู่ในละแวกเดียวกันหลังหนึ่งเราใช้สำหรับสวดมนต์ไหว้พระอีกหลังหนึ่งใช้เป็นที่ชุมนุมเพื่อนกินเหล้าเล่นการพนันกันแปลกนะคะเวลาเราเข้าไปในบ้านทั้งสองหลังนี้เราจะได้ความรู้สึกไม่เหมือนกันบ้านที่มีการสวดมนต์ไหว้พระเป็นประจำเราจะรู้สึกเย็นชุ่มฉ่ำขึ้นมาในใจโดยอัตโนมัติในขณะที่เหยียบย่างเข้าไปในบ้านที่มีการกินเหล้าเล่นการพนันเรากลับรู้สึกรุ่มร้อนบรรยากาศจะมีแต่ความหวาดระแวงไม่น่าไว้วางใจเวลามีเหตุวิบัติเกิดขึ้นในโลกเพราะว่าถ้าเราคิดชั่วพูดชั่วเมื่อไหร่เลิกชั่วเกิดขึ้นมานั้นและเราก็เป็นคนชั่วไปตัวเราเองก็เดือดร้อนทั้งกายและใจหวั่นไหวไปหมดทำให้คนอื่นที่อยู่รอบข้างพลอยเดือดร้อนหวั่นไหวไปด้วยและถ้าเราชั่วมากๆอย่าว่าแต่แผ่นดินเลยแม้แต่จักรวาลก็ไหวไปด้วยเมื่อรู้หลักอย่างนี้แล้วนะคะตอบคำถามที่ว่าทำไมแผ่นดินไหวก็ตอบว่าคงมีแรงบาปแรงกรรมที่มนุษย์พวกหนึ่งช่วยกันทำอยู่ในย่านนั้นเป็นประจำแต่จะเป็นแรงบาปหรือว่าแรงกรรมที่ทำกันไว้หลายชั่วคนในอดีตก็ดีหรือว่ารวมถึงแรงบาปในปัจจุบันด้วยก็ตามเมื่อสะสมกันมากเข้ามากเข้าผลมันก็ออกมาเป็นแผ่นดินไหวนี่แหละนะคะโอกาสเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงในเมืองไทยนี่มีบ้างไหมก็คงมีสักวันล่ะนะคะถ้าคนโน้นก็สนับสนุนให้เปิดบ่อนเสรีคนนี้ก็เปิดบาร์เปิดผับอบายมุขต่างๆก็มีอยู่เกลื่อนเมืองเรื่องบาปเรื่องร้อนๆทั้งหลายไหลเข้ามาในเมืองไทยเป็นระรอกระรอกถ้าคนไทยยังร่วมกันก่อบาปสนับสนุนการทำบาปอย่างนี้ถึงคราวที่แรงบาปรวมตัวกันเต็มที่แผ่นดินไทยคงรองรับได้ไม่ไหวก็จะมีการสั่นสะเทือนที่รุนแรงอย่างยิ่งแต่ว่ามันจะมาเมื่อไหร่เกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะงั้นเรามาช่วยกันทำความดีสวดมนต์นะคะทำบุญตักบาตรเป็นประจำเพื่อให้แผ่นดินไทยของเราร่มเย็นน่าอยู่พวกเราจะได้อยู่กันอย่างมีความสุขดีกว่านะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์จวนกุลเชษฐโถแห่งวัดเจติยาคิรีวิหารอำเภอบึงกาฬจังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอย่าพากันไว้ใจในชีวิตของตนชีวิตเป็นของไม่เที่ยงไม่แน่นอนวันนี้เรามีชีวิตอยู่หายใจอยู่วันหลังมาชีวิตจะเป็นอย่างไรดีหรือไม่ชีวิตของเรานั้นวันหลังจะเป็นอย่างไรในพรรษานี้พวกเราทั้งหลายเชื่อหรือชีวิตของเราจะตลอดพรรษาเพราะความตายเป็นของไม่มีกาลเวลาจิตมันจะตายเวลาไหนก็ไม่รู้เพราะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงสุดแท้แต่มันจะเป็นไปเมื่อเรามีชีวิตอยู่อย่าพากันประมาทจงพากันรีบบำเพ็ญความดีให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตในความคิดของเรารู้อื่นหมื่นแสนยังไม่แม้นเท่ารู้ตนรู้อื่นหมื่นล้านยังไม่พ้นผ่านเหมือนดีตนชนะอื่นหมื่นโกฏยังไม่พ้นโทษเหมือนชนะตนรู้ตนดีตนชนะตนนั้นยอมคนผู้ชนะดี

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระนิโรธรังสีคัมภีรปัญญายาจารย์หรือหลวงปู่เทศรังสีแห่งวัดหินหมากเป้งอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าใจคือผู้อยู่เฉยๆและรู้ตัวว่าเฉยไม่คิดไม่นึกอันนั้นแหละเรียกตัวใจจิตคือผู้คิดนึกมันคิดมันนึกมันปรุงมันแต่งสัญญาอารมณ์ทั้งหมดทั้งปวงอันนั้นเรียกจิตเรื่องเรียนพระพุทธศาสนาไม่ต้องไปเรียนอื่นไกลเรียนเข้ามาหาใจเสียก่อนแล้วหมดเรื่องพระพุทธเจ้า

มันจึงจะเข้าถึงที่สุดของพุทธศาสนาหมดพุทธศาสนาได้ผู้ใดทำใจให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์ทั้งปวง

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
2: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่9การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับต่างๆค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ตั้งแต่ผมศึกษาปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาผมมีความรู้สึกว่าการตัดสินใจของผมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดำเนินชีวิตปกติประจำวันหรือการบริหารงานในหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานธุรกิจหรือหน่วยงานที่เป็นราชการหรือเป็นมูลนิธิผมมีความรู้สึกว่าจากการศึกษาหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยทำให้ผมตัดสินใจในทุกๆเรื่องได้ดีขึ้น
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: ทันทีที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี2540แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสมานานกว่า20ปีได้ถูกหยิบยกมากล่าวถึงอย่างมากค่ะในฐานะแนวคิดการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพที่นำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนในอดีตที่ผ่านมานะคะเรามิได้ตระหนักถึงการดำเนินชีวิตด้วยความรอบรู้รอบคอบและการเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงกันมากนักดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เล่ามุมมองความคิดของท่านว่าสิ่งใดคือปัญหาของการดำเนินชีวิตในยุคนี้ค่ะ
4: ปัญหาเนี่ยคือถ้าเราคิดผิดตั้งแต่เดี๋ยวนี้มันอาจจะนำไปสู่ชีวิตที่เรียกว่าไม่มีความสุขอย่างยกตัวอย่างง่ายๆนะแทนที่จะพูดเป็นนามธรรมอย่างเงี้ยสมมุติว่ามีคนเขามาบอกว่าเอ๊นี่โทรศัพท์มือถือใหม่เอี่ยมเลยเครื่องเล่นมากมายนะถ้าเราเกิดอยากได้นะโดยเราไม่คำนึงถึงว่ารายได้เรามีเท่าไหร่เราทิ้งไอ้ของเก่าที่เรามีอยู่ไปซื้อของใหม่เป็นหนี้เขาเออยอมผ่อนส่งอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะไม่สบายไปอีกเป็นปีก็ได้เนี่ยเพราะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราต้องเผชิญกับการตัดสินใจแต่ถ้าเรายึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าโอกาสที่เราจะตัดสินใจถูกเนี่ยมีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะ
3: การจะยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเป็นหลักคิดในการตัดสินใจสิ่งที่น่าสนใจคือท่ามกลางความแตกต่างของผู้คนทั้งวัยอายุอาชีพศาสนาและภูมิหลังของชีวิตสิ่งใดทำให้ผู้คนที่หลากหลายและแตกต่างเหล่านี้นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ได้เหมือนกันค่ะ
4: ความเหมือนของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือผมคิดว่าคือเป้าหมายเราต้องการให้ทุกๆคนมีความสุขตามอัตภาพนะไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่คนแก่ผู้หญิงผู้ชายคนในชนบทคนในเมืองนะฮะส่วนความต่างกันก็คือว่าผู้คนเนี่ยแตกต่างกันเด็กก็อาจจะมีความสุขตามอัตภาพที่ไม่เหมือนกับผู้ใหญ่หรือคนแก่คนในเมืองก็คงจะไม่มีความสุขตามอัตภาพที่เหมือนกับคนในชนบทความเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงก็คือหลักการเราจะพูดถึง3ห่วงกับ2เงื่อนไขคือเราบอกว่ามี3ห่วงที่เป็นหลักการเนี่ยคือความพอประมาณความรู้และการใช้เหตุใช้ผลแล้วก็ห่วงที่3ก็คือภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง2เงื่อนไขก็คือเงื่อนไขที่1คือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความอดทนความเพียรความไม่เบียดเบียนผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นข้อ2ก็คือความรอบคอบและความระมัดระวังในการใช้ความรู้เราคิดว่าหลักเนี่ยเหมือนกัน3ห่วงกับ2เงื่อนไขเนี่ยแต่เอาไปใช้ในแต่ละสถานการณ์ถ้าเด็กกำลังจะเรียนหนังสือก็ต้องไปใช้มันในลักษณะหนึ่งคนจะไปประกอบการเกษตรก็ต้องไปใช้ในลักษณะหนึ่งนะคนทำการเกษตรอยู่ไกลอยู่จังหวัดกาฬสินธุ์อย่างเงี้ยกับคนทำการเกษตรอยู่สระบุรีก็อาจจะไม่เหมือนกันอีกเพราะฉะนั้นนี่คือความต่างแต่ว่าหลักนั้นเหมือนกันทุกคนไม่มีสูตรสำเร็จจะต้องเอาหลักเนี่ยไปประยุกต์ใช้ในที่ต่างๆภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกันมันเป็นเรื่องที่เมื่อ 2-3 วันนี้ผมได้ฟังคนพูดเนี่ยก็ประทับใจมากว่าเขาบอกว่าเป็นวิธีคิดพอรู้หลักการแล้วเนี่ยเราก็ต้องมีวิธีคิดที่จะประยุกต์ใช้กับตัวเอง
3: เมื่อคิดน้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแกนหลักในการดำเนินชีวิตโดยเฉพาะกับการประกอบอาชีพเพื่อวางรากฐานชีวิตให้เติบโตอย่างยั่งยืนหลายคนเกิดคำถามนะคะว่าอย่างไรจึงถือว่าพอประมาณอย่างไรคือความมีเหตุมีผลและอย่างไรที่เรียกว่ามีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยง
4: ความพอประมาณนี่หมายความว่าค่อยๆสร้างฐานให้มั่นคงก่อนไม่ใช่ว่าพอเริ่มต้นแบบคลานก็อยากจะกระโดด
2: ไปยิ่งใหญ่เลยทันทีอะไรเงี้ยความรู้ความมีเหตุมีผลก็หมายความว่าไม่ใช่วันหนึ่งตื่นขึ้นมาบอกเออฉันอยากจะผลิตสินค้านี้มันต้องไปศึกษาก่อนว่าตลาดเป็นอย่างไรคู่แข่งเป็นอย่างไรต้นทุนเราเป็นยังไงไม่ใช่ว่าโถมเข้าไปทันทีความมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงก็คือหมายความว่าอย่าไปเล็งผลเลิศว่าวันนี้หมายคนมาต้องการเยอะเราต้องดูในอนาคตระยะยาวว่าถ้าให้มั่นคงจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงเราจะได้ไม่ขยายเกินกำลังเกินไปอย่างเช่นธุรกิจที่จะต้องขยายให้ใหญ่โตทีเดียวแล้วกู้เงินเยอะๆเนี่ยถ้าเป็นผมเนี่ยผมไม่ทำผมคิดว่าทำอะไรที่พอสมควรก่อนอาจจะยอมเสี่ยงบ้างเล็กน้อยกู้เงินก็กู้เงินบ้างเล็กน้อยนะมีทุนอยู่หนึ่งผมอาจจะกู้สักจุดห้าแทนที่จะเป็นมีหนึ่งแล้วกู้ห้าถ้าเราคิดอะไรเล็งผลเลิศเกินไปเนี่ยมีเหตุการณ์อะไรมากระทบกระเทือนนิดเดียวอาจจะล่มสลายไปเลยก็ได้ผมก็มีความเชื่อมั่นว่าการก้าวหน้าอย่างมั่นคงเนี่ยดีกว่าการก้าวหน้าแบบก้าวกระโดดในขณะที่ฐานยังคลอนแคลนอยู่เพราะนั้นภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคนนึกว่าในบางกรณีเหมือนถอยหลังเข้าคลองไม่ใช่เป็นความก้าวหน้าเหมือนกันเพราะว่าในคำนิยามของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นพูดถึงความก้าวหน้าตามโลกาภิวัตน์เพียงแต่ว่าขอให้ฐานมั่นคง
3: และไม่เพียงให้ความสำคัญกับความพอประมาณความมีเหตุมีผลและมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงยังให้ความสำคัญกับคุณธรรมและความซื่อสัตย์และสิ่งนี้ได้ผ่านบทพิสูจน์เป็นรากฐานนำความสำเร็จมาสู่ชีวิตค่ะ
2: ผมพบกับนักธุรกิจหลายๆคนที่เขาอยู่มานานนะแล้วก็ก้าวหน้าไปด้วยดีเนี่ย 100% ต้องเป็นคนที่ยึดถือคุณธรรมความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าความซื่อสัตย์ต่อสิ่งแวดล้อมถ้าสมมุติว่าเป็นคนที่คิดสั้นๆบอกวันนี้ขอมีกำไรเยอะๆโดยมากอยู่รอดไม่นานหรอกอย่างยกตัวอย่างนะเมื่อ 2-3 วันที่ผมฟังกรณีมีธุรกิจรายหนึ่งขณะนี้ประสบความสำเร็จเป็นลักษณะแฟรนไชส์ของธุรกิจค้าปลีกอ่ะเขาล้มลุกคลุกคลานกับธุรกิจอื่นๆมามากอันนี้ก็เป็นเรื่องของความเพียรแต่ในสุดมีคนถามเขาบอกอะไรคือปัจจัยที่ทำให้คุณสำเร็จที่สุดเขาบอกความซื่อสัตย์การที่เขาซื่อสัตย์ตรงต่อเวลาทำให้เขาเนี่ยได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเมื่อเขาได้รับความเชื่อถือจากลูกค้าเนี่ยต้นทุนทางด้านการเงินหรือแหล่งเงินเขาเนี่ยได้รับมาเต็มที่ทำให้เขาประสบความสำเร็จ
3: แต่เศรษฐกิจพอเพียงก็ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงแค่การสร้างรากฐานที่เติบโตอย่างยั่งยืนในระดับบุคคลเท่านั้นหากมุ่งหมายสร้างรากฐานที่มั่นคงให้กับสังคมด้วยเช่นกันเพราะสิ่งที่เป็นจริงอย่างที่สุดคือทุกชีวิตล้วนพึ่งพากันค่ะการอยู่ได้ของคนอื่นๆจึงเป็นความอยู่รอดของเราด้วยเช่นกัน
2: หลักการที่ต่อเนื่องจากหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะฮะพระบาทสมเด็จพระเคยมีพระราชดำรัสไว้ว่าคนเราเนี่ยควรจะดูแลตัวเองให้มั่นคงโดยไม่โลภจนเกินไปและเมื่อได้บรรลุความมั่นคงของตัวเองแล้วเนี่ยจะค่อยๆมีความสามารถที่จะช่วยผู้อื่นผมคิดว่าไม่ว่าระดับบุคคลหรือระดับบริษัทใหญ่ๆก็ตามเนี่ยถ้าได้ยึดหลักอันนี้ความหมายก็คือว่าจะแบ่งปันสมมุติว่าเป็นบริษัทเอกชนก็คือกำไรจะแบ่งปันกำไรเนี่ยไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้นอกเหนือจากภาษีที่ตัวเองจ่ายให้กับรัฐบาลไปช่วยคนยากคนจนแล้วตัวเองยังมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อต่อสังคมได้อีกด้วยตรงเนี้ยที่คนเริ่มตื่นตัวบริษัทต่างเริ่มตื่นตัวกันขึ้นมามากเพราะทุกคนรู้ว่าคนเราอยู่ไม่ได้ต่อให้เราเก่งยังไงก็ตามเราอยู่ไม่ได้ด้วยตัวเราเองถ้าสังคมเนี่ยอ่อนแอเพราะนั้นการที่มีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไปช่วยคนเนี่ยย่อมเป็นเรื่องที่จะสร้างสังคมให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเป็นเรื่องที่เหมาะอย่างยิ่งที่บริษัทที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายจะได้มีจิตใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมและแบ่งปันกำไรเมื่อตัวเองมั่นคงแล้วเนี่ยยังสามารถช่วยสังคมส่วนรวมโดยการแบ่งปันกำไรไปช่วยผู้ที่ด้อยโอกาสในสังคมได้อีกด้วย
3: และนี่คือข้อคิดและมุมมองของดร.จิรายุอิสรางกูลณ อยุธยากรรมการและผู้อำนวยการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ต่อการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งมีหลักสำคัญคือการรู้จักพอประมาณความมีเหตุผลการมีภูมิคุ้มกันต่อความเสี่ยงการมีคุณธรรมและการใช้ความรู้อย่างระมัดระวังทั้งหมดนี้นะคะเป็นเสมือนเสาหลักที่ช่วยสร้างรากฐานชีวิตของผู้คนที่แม้จะต่างวัยต่างอาชีพต่างศาสนาให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนค่ะ
1: ฉะนั้นการที่จะทำโครงการอะไรจะต้องทำด้วยความรอบคอบและอย่าตาโตเกินไปคือบางคนเห็นว่ามีโอกาสที่จะทำโครงการอย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆไม่ครบ พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่คำดีประภาโสแห่งวัดถ้ำผาปูนิมิตอำเภอเมืองจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการปฏิบัติศีลธรรมต้องมีเหตุมีผลเหตุดีผลก็ดีถ้าเหตุร้ายผลก็ร้ายเปรียบเหมือนของภายนอกอย่างผลไม้ต่างๆมันก็เกิดจากต้นของมันถ้าไม่มีต้นก็ไม่มีผลจะเป็นข้าวกล้าผลไม้ในไร่สวนก็เช่นกันดอกหรือผลของมันพวกชาวสวนทั้งหลายเขาก็ปฏิบัติตกแต่งแต่ลำต้นของมันเท่านั้นคือเขาต้องใส่ปุ๋ยดายหญ้ารดน้ำและรักษาสิ่งที่เป็นข้าศึกแก่ต้นไม้ของเขาทั้งนั้นเมื่อเขาปฏิบัติลำต้นของมันดังกล่าวเรื่องของดอกและผลมันก็เป็นเองดังนี้ที่นี้การปฏิบัติทางพระพุทธศาสนาก็คล้ายคลึงกันถ้าเราอยากเป็นคนมีเงินมีทองอยากร่ำรวยเหมือนเขาอยากมีร่างกายสวยเหมือนเขาอยากมีลาภและมียศเหมือนเขาเราจะไปปฏิบัติตรงไหนพระพุทธเจ้าท่านสอนให้ปฏิบัติกายวาจาใจถ้ากายของเราดีวาจาของเราดีจิตใจของเราดีได้ลาภมาก็มากและใหญ่ได้ยศศักดิ์ก็ใหญ่ได้อะไรมาก็มีแต่ของดีทั้งนั้นถ้ากายวาจาใจดีแล้วเมื่อกายวาจาใจของเราเป็นบาปแล้วได้อะไรมาก็เป็นของไม่ดีทั้งนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่หลุยจันทสาโรแห่งวัดถ้ำผาบิ้งอำเภอวังสะพุงจังหวัดเลยท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่านี้แหละจิตของปุถุชนมันดื้อมันด้านดื้อด้านมันไม่ลงรอยจิตชนิดนี้ต้องทรมานด้วยกำลังศีลหนึ่งกำลังทานหนึ่งทานของอวัยวะนะไม่ใช่ทานอามิสนี่ทานขี้เกียจเอามาทานให้มันขยันนั่นคิดอดีตมาเอ้าทานมันนะบริจาคนั้นง่วงเหงาหาวนอนทานมันนะไม่ต้องนอนนั่นหัดมันนะนั่นทานละไอ้ความชั่วนะนั่นนี้แหละฉันใดก็ดีตั้งอกตั้งใจ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: าเสพติด
1: แต่มันนี่แล้วจะให้ดูอะไรข่าวใหญ่เลยล่ะ
2: ข่าวใหญ่อะไรไหนไหนไหนเล่ามาเลยว่าพร้อมฟังเรื่องชาวบ้านจากลือเสมอ
1: นี่แล้วจะฟังไหมรู้ยังดาราดาวรุ่งที่เคยติดยาเขากลับมาเล่นละครแล้วนะ
2: เอ้าแล้วอีเลิกยาหายแล้วเหรออ ุ้
1: ยเชยแหลกหายแล้วสิถึงได้กลับมาอุ้ยหล่อเหมือนเดิมเลยดูสิดูสิ
2: หล่อตรงไหนอ่ะหน้ามันก็เหมือนอ้วกเป๊ะเนี่ย
1: ว้ายอารมณ์เสีย
3: ไหนไหนไหนไหนพูดถึงใครกันเนี่ย
1: นี่นี่ไงผู้ใหญ่พระเอกหนุ่มรูปหล่อเขากลับเล่นละครแล้วนี่ไงนี่ไง
3: หายหน้าไปนานได้ข่าวว่าไปบำบัดรักษามาแล้วเป็นถึงดาราที่เด็กๆชื่นชอบน่าจะทำตัวให้เป็นตัวอย่างที่ดีนี่ถือว่าโชคดีนะที่ผู้ใหญ่ในวงการเขาให้โอกาส
1: ช้างก็ภาวนาขอให้เขาอย่าใช้โอกาสเปลืองเลยทำตัวดีๆอย่าไปอยู่ในวังวนยาเสพติดอีกอนาคตจะดับวูบ
2: เสียลายผู้ชายหล่อๆแล้วก็ไม่ว่า
3: แปะก็คนเขาชอบของเขานี่เจ๊กุหลาบเห็นไหมไม่ว่าดาราหรือคนธรรมดาพอเลิกยาได้เขาก็เหมือนเราๆนี่แหละต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ต้องการมีอาชีพมีงานทำมีการยอมรับจากสังคม
1: ฉันนะยอมรับเต็มที่แขนรอเลย
2: แม่ฟังลึกของลึกสู่สู่สู่
1: ไม่ใช่แกอะแปะชีก่อนแล้วนั่นเนี่ย
3: ยังไงก็อาแขนรับให้เหมือนกันนะอย่าเลือกแต่คนหล่อๆ
2: ชาชาชาชาบังเรามีไอ้แมงไอ้ขวังแล้วก็ไอ้พุกบำบัดหายหมดแล้วนะอาแข็งยอมรับมั่งด้วยนะ
1: ฉันนะยอมรับเสมอผู้ใหญ่สอนมาดีฉันจำขึ้นใจเลยละค่ะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดผู้ติดยาเสพติดก็คือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาเมื่อรักษาหายแล้วเขาก็เป็นเหมือนคนทั่วไปที่ต้องการมีชีวิตที่ดีในสังคมมีคนยอมรับมีคนให้โอกาสเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ไร้ยาเสพติด
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการ

หรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ละมือสิไปใส่มุมบักเสื้อแดงนักเลงยายขั้นมดดินบ่ได้เศร้าเศร้าหน้าอย่าคิดนี่เบื้องเบื้องหลังแล้วปนปีล้วนแต่สิเป็นภัยควมจังไรสิเคยทำได้รับกรรมเดวันนี้อย่าคิดหนีไปเลย

0: 94.5 MHz
1: กายละเอียดของสัตว์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมสัตว์บางประเภทจึงเข้าใจภาษาคนอย่างเช่นช้างสุนัขลิงนกและสัตว์อื่นๆอีกหลายชนิดสัตว์เหล่านี้นะคะสามารถจะนำมาฝึกเพื่อใช้งานหรือแสดงความสามารถต่างๆให้คนดูได้ถ้าใช้หลักวิทยาศาสตร์ค้นหาเหตุไม่ได้คำตอบหรอกนะคะต้องศึกษาพุทธศาสตร์ถึงจะพบคำตอบได้ก็จากการทำสมาธิด้วยวิธีทำใจหยุดใจนิ่งกระทั่งถึงธรรมภายในสามารถจะใช้ตาใจเข้าไปตรวจดูกายละเอียดของสัตว์ก็จะพบว่าสัตว์ทุกชนิดมีกายละเอียดเป็นคนเหมือนอย่างพวกเรานี่แหละค่ะสัตว์ทุกชนิดนะคะแต่เดิมก็เป็นคนขณะที่ได้เกิดเป็นคนมักจะรักษาศีล5ซึ่งเป็นพื้นฐานเป็นองค์ประกอบเพื่อรักษาความเป็นคนไว้ไม่ครบเมื่อตายแล้วก็ไปตกนรกเพราะกรรมชั่วที่ทำไว้ครั้นได้โอกาสกลับมาเกิดใหม่กายละเอียดของเขาเข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้ก็ไปเข้าอยู่ในท้องสัตว์ไปเกิดเป็นหมูหมากาไก่หรือว่าสัตว์อื่นๆบางคนทำบาปไม่หนักถึงขั้นต้องไปตกนรกแต่ว่ากายละเอียดก็เข้าไปในครรภ์มารดาที่เป็นคนไม่ได้นะคะความหยาบของกายละเอียดอาจจะพอดีกับกายสัตว์ก็เลยไปเข้าอยู่ในครรภ์หรือว่าในมดลูกของสัตว์เกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆไปแต่มีความจำเก่าๆสมัยเป็นมนุษย์ติดมาด้วยก็เลยเข้าใจภาษามนุษย์สามารถทำตามคำสั่งมนุษย์ได้บางอย่างเท่าที่สภาพร่างกายอำนวยคนก็เลยเรียกสัตว์พวกนี้ว่าสัตว์แสนรู้ค่ะคนเราก็เหมือนกันบางครั้งเกิดเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งซ้ำกันหลายภพหลายชาติก็ได้นิสัยบางอย่างของสัตว์ชนิดนั้นติดมาแม้จะเกิดเป็นคนได้สร้างบารมีชั้นสูงติดต่อกันมาเป็นแสนกับก็ยังติดนิสัยนั้นอยู่ยกตัวอย่างอย่างเช่นพระอรหันต์ท่านหนึ่งเมื่อเดินทางต้องไปพักแรมในป่าบางครั้งท่านจะขึ้นไปจำวัดก็ต้องขึ้นไปนอนบนกิ่งไม้ใหญ่สาเหตุก็เพราะว่าท่านเคยเกิดเป็นลิงมาหลายร้อยชาติเรื่องนี้มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะการได้เกิดเป็นคนนั้นเป็นสิ่งประเสริฐที่สุดเราสามารถใช้ร่างกายของมนุษย์ทำความดีได้ทุกรูปแบบดีกว่าการเกิดเป็นสัตว์แสนรู้อย่างเทียบกันไม่ติดทีเดียวเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาต้นทุนของการเกิดเป็นคนด้วยการรักษาศีล5ให้ครบเป็นปกตินะคะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การเลือกคบคนสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะในบรรดาอบายมุข6สิ่งที่ถือว่าเลวที่สุดนะคะก็คือการคบเพื่อนชั่วเพื่อนเลวเป็นมิตรค่ะเพราะว่านำความหายนะมาให้มากที่สุดลองสังเกตดูนะคะว่านิสัยไม่ดีต่างๆที่คนเรามีอยู่แต่ละคนนั้นได้มาจากไหนถามว่าพ่อเคยสอนให้กินเหล้าสูบบุหรี่ไหมไม่เคยค่ะแม่เคยสอนให้เราเล่นไพ่เล่นการพนันสอนให้คิดคดโกงไหมไม่เคยนะคะครูบาอาจารย์เคยสอนให้เราเที่ยวบาร์เที่ยวคลับไหมก็ไม่เคยถ้าอย่างนั้นสิ่งไม่ดีเหล่านี้ได้มาจากไหนก็ได้มาจากเพื่อนนั่นแหละค่ะคนนี้นิดคนนั้นหน่อยรันเราติดเชื้อเลวเหล่านี้มาแล้วเราก็นำความรู้ความสามารถที่ล่ำเรียนมาไปใช้กับความคิดเลวๆเราก็เลยเลวยิ่งกว่าเพื่อนที่เคยชักจูงเรามาเสียอีกค่ะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามงคลชีวิตคือบันไดขั้นแรกของความสำเร็จในชีวิตคือการไม่คบคนพาลไม่คบคนเลวถ้าใครยังขืนคบคนเลวอยู่ถึงแม้บุคคลผู้นั้นจะมีความรู้รับปริญญาจบการศึกษาสูงแค่ไหนมีความสามารถยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตามเขาจะไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยทั้งยังจะประสบความพินาศในที่สุดต้องเสียใจมีความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าค่ะเราต้องเลือกคบแต่เพื่อนที่ดีและอย่าลืมเป็นเพื่อนที่ดีของคนอื่นด้วยนะคะคอยหมั่นเตือนสติเหนี่ยวรั้งเพื่อนมิให้ทำในสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าสิ่งที่เลวค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ
2: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
3: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก

0: ในการสร้างชาติ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แปะหนังสือพิมพ์วันนี้อยู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่มีบริการลูกค้าแล้วเหรอ
1: โน้ยังไงล่ะอาจจะกุหลับแกไปอังละของน้ำเน่าอยู่นั่นไง
2: ก็ฉันว่างๆอยู่อ่ะฉันก็อ่านแก้เซ็งไปอย่างนั้นแหละอ่ะเนี่ยจ้
0: า
2: ผู้ใหญ
0: ่อ่ะขอบใจโอ้โหปปส.เขาจับยาบ้าได้เป็นแสนเม็ดเลยแม่มันเยอะจริงๆไอ้คนขายยานี่โทษไม่เบาตัวอย่างมีให้เห็นก่อนเยอะแยะไม่โดนกับตัวไม่รู้สึกจริงๆไอ้พวกนี่
1: จับไล่บ่อยๆแบบเนี้ยช่วยลดปัญหายาเสพติดได้มั้งไหมอ่ะผู้ใหญ
0: ่มันก็เป็นวิธีนึงคือจัดการที่ผู้ค้าอีกทางนึงก็ต้องแก้ปัญหาที่ผู้เสพทำยังไงจะลดจำนวนผู้เสพให้ได
2: ้ก็เอาไปหาหมอให้หมดเลยค่ะพ
1: ่อเออใช่อาส้มจุกฉลักหลักแหลมมากๆนะ
2: จุกก็จำพ่อนั่นแหละจ้า
0: การลดจำนวนผู้เสพด้วยการนำไปบำบัดรักษาก็เป็นวิธีลดปัญหายาเสพติดอีกทางนึงคือเมื่อไม่มีผู้เสพผู้ค้าก็ไม่รู้จะไปขายใคร
1: อ๋อจริงๆด้วยนะผู้ใหญ่นะเมืองลางอ้วงนะถ้าไม่มีใครกินกาแฟอ้วกก็ไม่รู้จะไปขายใครอ่ะ
2: ก็เลิกขายไปเสียแปะ
1: อ้วกขายของถูกกฎหมายจะเลิกไปทำไมอ่ะนี่ผู้ใหญ่และไอ้คนที่เลิกยากลับไปติดซ้ำอีกอ่ะทำไงอ่ะ
0: นี่แหละปัญหาใหญ่อาแปะทำยังไงถึงจะป้องกันไม่ให้คนกลับไปติดซ้ำ
1: อ่ะผู้ใหญ่เคยบอกว่าสังคมต้องให้อภัยให้โอกาสเขาออกมาจากวังวนของปัญหา
0: ถูกแล้วเพียงแค่พวกเราให้อภัยยอมรับในความผิดพลาดของเขาให้โอกาสเขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ได้ไม่ผลักไสเขากลับไปติดยาอีกครั้งไงไม่งั้นก็ลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่ได้ก็ลดปัญหายาเสพติดไม่ได้เหมือนกันการจับยาก็ลดปัญหาทางนึงลดจำนวนผู้เสพยาก็แก้ปัญหาอีกทางนึงช่วยกันหลายๆทางวันนึงปัญหายาเสพติดก็จะแก้ไขได้สำเร็จอย่างแน่นอน
1: อยากให้วังนั่งมาถึงเร็วๆอ่ะอ้วนจะได้ไตตาหลับ
2: หรือก็หลับตาสิเดี๋ยวอ้วนจัดให
1: ้โอ้อ้วนหลับไม่ลงหรอกจะกุหลับเอ้ย
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการมีผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนหนึ่งของปัญหายาเสพติดหากเราช่วยกันลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดด้วยการชักชวนให้เข้ารับการบำบัดเมื่อบำบัดหายแล้วก็ให้โอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่ไม่กีดกันผลักไสเพราะจะทำให้เขากลับไปเสพซ้ำซึ่งทำให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ประสบความสำเร็จ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้หนึ่งกลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊สสองหัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

แล้วจะไม่มีใครอีกแล้วที่ซื่อสัตย์เหมือนเธอฉันรักเธอฉันจะแต่งงานกับเธอยิ้มหน่อยสิจ๊ะแน่ๆๆๆยิ้มแล้วชื่นหัวใจเหลือเกินแล้วจ้า

0: 94.5 MHz
1: เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในอนาคตสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพระปัญญาธิคุณพระกรุณาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีมากล้นเกินจะพรรณนาอุปมาว่าแม้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวพรรณนาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันใช้เวลาสิ้นไปเป็นกับก็ยังพรรณนาไม่หมดค่ะด้วยพระคุณมากล้นเกินพรรณนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังกล่าวหากใครมีจิตเลื่อมใสระลึกถึงพระองค์เป็นที่พึ่งหมั่นกราบไหว้บูชาหมั่นสวดมนต์เป็นประจำบุคคลนั้นก็จะมีแต่ความสุขความเจริญตลอดชีวิตมีบางท่านอยากไปเกิดในยุคที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่แล้วก็อยากเข้าเฝ้าและได้ฟังพระธรรมเทศนาด้วยทำอย่างไรจึงจะได้อย่างที่อยากเมื่อไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้คำตอบมาดังนี้นะคะถ้าอยากไปเกิดในยุคพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ต้องให้ทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาให้ครบทั้ง3อย่างทุกเช้าตักบาตรทำทานแล้วต้องนั่งสมาธิให้มากๆจะช่วยให้รักษาศีลได้มั่นคงเมื่อรักษาศีลได้มั่นคงปัญญาจะแตกฉานสามารถเข้าใจความจริงในเรื่องโลกและชีวิตได้ถูกต้องแล้วก็กล้าที่จะทุ่มเททำบุญเพื่อให้ได้บุญมากเป็นบุญใหญ่ให้ผลเร็วและแรงอีกประการหนึ่งให้ศึกษาธรรมะจากพระไตรปิฎกด้วยเพื่อจะได้รู้ว่าคนที่ได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตนั้นเขาทำบุญมาอย่างไรเขาอธิษฐานจิตกำกับว่าอย่างไรและให้หมั่นไปวัดทำบุญฟังเทศฟังธรรมสิ่งใดไม่เข้าใจจะได้ซักถามจากพระอาจารย์เป็นการช่วยให้ไม่หลงเข้าใจผิดคิดผิดแล้วก็เลยทำผิดนะคะแทนที่จะได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากลายเป็นว่าต้องไปตกนรกหมกไหม้เป็นเวลายาวนานอยากทำบุญให้เต็มที่ทุกวันบวชซะเลยดีไหมคะพูดเล่นนะคะใช้ชีวิตเป็นปกติสมบูรณ์ด้วยศีลทานแล้วก็ภาวนาเป็นประจำนะคะอย่างนี้ก็ได้บุญเหมือนกันค่ะอย่าลืมทำเป็นประจำนะคะทานศีลภาวนาและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
0: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: นี่อ่ะผู้ใหญ่อย่าว่านิ่งทาเด็กเลยนะว่าเห็นไอ้แมงมังเลิกยาได้เด็ดขาดหมอก็ทำยังไงอ่ะมังหาเป็นปิดทิ้งเลยอ่ะ
1: เอ้ยไม่อยากนินทาแต่อยากรู้เรื่องคนอื่นเชอะ
2: เอานะถามด้วยความรู้สึกห่วงใยเขาไม่ได้เรียกอยากรู้เรื่องคนอื่นอย่างเงี้ยเขาเรียกอยากรู้ความจริง
0: ถั่วจอมเลยครับ
2: นี่ท่านจะเล่าความจริงให้ฟังนะการบำบัดรักษาผู้เสพยาเสพติดไม่อยู่สี่ขั้นตอนง่ายๆเลยคือขั้นแรกขั้นเตรียมการก่อนบำบัดรักษาก็ต้องมาถามประวัติชี้แจงขั้นตอนการบำบัดคุยกับครอบครัวแล้วตรวจร่างกายเหมือนหมอตรวจโรคทั่วไปนั่นแหละจากนั้นก็เริ่มเข้าสู่ขั้นที่2ขั้นตอนทำการรักษาเช่นการรักษาอาการทางกายที่เกิดจากการใช้ยาเสพติดตอนนี้แหละจะช่วยระงับความต้องการยาหมอจะถอนพิษตามสภาพร่างกายและชนิดของยาเสพติดที่ใช้เพื่อรักษาอาการขาดยาเขาจะรักษาทั้งทางร่างกายและจิตใจเลยทีเดียว
0: โอ้โหไล่2ต่อเลยเนาะทั้งรักษาทั้งร่างกายแล้วก็หัวใจด้วยดีจริงๆเลยผู้ใหญ่
1: จิตใจยาแตะไม่ใช่หัวใจ
0: นั่งแหละนั่งแหละว่าพวกจิตใจไม่ชัดก็เลยพวกหัวใจแทงเหมือนกันนั่งแหละอกุลับอย่ามาขัดสิผู้ใหญ่เล่าต่อเล่าต่อ
2: ขั้นต่อมานี่สำคัญที่สุดเลยนะฟังดีๆคือขั้นตอนการฟื้นฟูสมรรถภาพเขาใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะทางเจ้าหน้าที่บำบัดหลายๆฝ่ายจะมาร่วมกันเช่นนักจิตวิทยาหมอพยาบาลนักสังคมสงเคราะห์ครูอาชีวะบำบัดเขาก็จะทำการฟื้นฟูสภาพร่างกายและจิตใจของผู้ที่ติดยาเสพติดบางแห่งเนี่ยก็ฝึกอาชีพแถมให้ด้วย
0: อ๋อนั่งไงไอ้แมงมันถึงมีดีออกมาเลยแล้วถึงขั้นตอนนี้เนี่ยเลิกยาได้หรือยังอ่ะผู้ใหญ
2: ่ถ้าตามหลักก็เลิกได้แล้วแต่เขาจะมีขั้นสุดท้ายก็คือขั้นตอนติดตามผลจะมีเจ้าหน้าที่คอยติดตามผลดูแลผู้ที่เลิกยาหลังจากผ่านขั้นตอนทั้ง3มาแล้วเพื่อให้คำแนะนำให้กำลังใจผู้ที่เลิกยาเสพติดไม่ให้หันกลับมาเสพอีก
1: ถ้ากลับไปเสพอีกก็จบกันหมอเอ่ยพยาบาลเอ่ยอุตส่าห์มุ่งมั่นทุ่มเทรักษาเนาะ
2: นั่นก็เลยขอความร่วมมือพวกเรานี่แหละเห็นไหมล่ะกว่าจะรักษาหายกันออกมาไม่ง่ายนะถ้าคนที่อยู่แวดล้อมไม่ช่วยกันพยุงให้เขาหายขาดมันก็เสียเวลาไปโดยเปล่าประโยชน
0: ์ว่าร่างกายนี่พอจะรักษาเยียวยากันลายนะแต่หัวใจนี่สิคงกายชิดต้องช่วยกัน
1: โอ้ยอาแปะไม่ใช่อกหักจะได้เยียวยาหัวใจต้องดูแลจิตใจให้กำลังใจให้สู้ปัญหาไม่คิดสั้นกลับไปเสพอีกเลอะเข้าใจไหม
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดการบำบัดผู้ติดยาเสพติดนั้นมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับอาการของผู้ติดยาเสพติดแต่ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการบำบัดไม่น้อยกว่า4เดือนและติดตามผลและช่วยเหลืออีกกว่า 1-2 ปีเพื่อให้แน่ใจว่าผู้นั้นสามารถเลิกยาเสพติดได้อย่างเด็ดขาดไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดอีกครั้งหากผู้นั้นกลับไปใช้ยาเสพติดอีกความทุ่มเททั้งการบำบัดการติดตามและงบประมาณก็เป็นการสูญเปล่าและกลายเป็นปัญหาวนเวียนซ้ำซาก
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีซะนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสาร

0: ดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรท้องสนามหลวงซึ่งได้มีหมายกำหนดการไว้ตั้งแต่วันที่14ถึง19ธันวาคมพุทธศักราช2569ก็คือ6วันโดยเริ่มวันแรกกับวันจันทร์ที่14ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา15นาฬิกาพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลออกพระเมรุมาตรณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันอังคารที่15ธันวาคมนะครับมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยจะออกแบ่งออกเป็น3ช่วงนะครับช่วงแรกนะครับเวลา7นาฬิกาพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงโดยริ้วขบวนที่1 2และ3ช่วงที่2นะครับเวลา 16:30 นหรือว่า 4:30 นมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเรียกว่าพระราชพิธีทางการแล้วก็ช่วงที่3นะครับเวลา 22:00 นหรือว่า 4:00 นมีพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงต่อมานะครับวันพุธที่16ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:00 นมีพิธีมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิณพระเมรุมาตรและอัญเชิญพระบรมอัฐิและพระบรมราชสรีรังคารกลับเข้าสู่พระบรมราชวังโดยริ้วขบวนที่4วันพฤหัสบดีที่17ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:30 นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทวันศุกร์ที่18ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 10:30 นพระราชพิธีอัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทโดยริ้วขบวนที่5วันเสาร์ที่19ธันวาคมพุทธศักราช2569เวลา 17:30 นพระราชพิธีบรรจุพระบรมมาราชสรีรังคารโดยอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากพระศรีรัตนเจดีย์วัดพระศรีรัตนศาสดารามไปบรรจุณวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6ก็คือขบวนกองเกียรติยศทหารม้ารักษาพระองค์ในการนี้นะครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระโกศพระบรมอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงขึ้นประดิษฐานเคียงข้างพระโกศพระบรมอัฐิของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บรรจุพระบรมราชสรีรังคารสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงเคียงข้างพระบรมราชสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ฐานพุทธบัลลังก์พระพุทธอังคีรสพระประธานพระโบสถวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระพุทธชินสีห์พระประธานพระโบสถวัดบวรนิเวศวิหารสำหรับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งเป็นผู้ที่รับผิดชอบในพิธีก็มีการประชุมแล้วก็มีการสั่งการนะครับในการเตรียมความพร้อมในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพของสมเด็จพระสมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงโดยให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับได้ดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ของจังหวัดและในพื้นที่อำเภอเมืองของแต่ละจังหวัดและพื้นที่ปริมณฑล2แห่งกรมการปกครองนะครับก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ทุกอำเภอทั่วประเทศและกรุงเทพมหานครดำเนินการก่อสร้างซุ้มถวายดอกไม้จันทร์ในพื้นที่ส่วนกลางของกรุงเทพมหานครทั้งหมดสำหรับขั้นตอนการ
ประดิษฐ์และก็การจัดทำดอกไม้จันทร์นั้นก็ได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยรับผิดชอบในการจัดโดยยึดแนวปฏิบัติตามแนวที่สำนักพระราชวังกำหนดทั้ง7แบบแล้วก็เชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษาตลอดจนจิตอาสาและประชาชนทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนที่จะมาร่วมพิธีรวมถึงจัดทำดอกไม้จันทร์ตัวแทนของจังหวัดและอำเภอแห่งละ1ช่อโดยใช้ดอกไม้จันทร์ประจำโดยใช้ดอกไม้ประจำจังหวัดเป็นต้นแบบแล้วก็ในส่วนของการจัดแสดงมหรสพสมโภชณสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ทั้ง810ขออภัยครับ878แห่งก็ดำเนินการให้จังหวัดและอำเภอนะครับได้พิจารณารูปแบบการแสดงให้สอดคล้องกับส่วนกลางแล้วก็อัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างเช่นโขนหนังใหญ่ละครหุ่นกระบอกหรือการแสดงที่เกี่ยวกับเพลงพระราชนิพนธ์โดยจะเริ่มทำการแสดงตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 22:00 นในห้วงเวลาพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของประชาชนและก็ให้หยุดการแสดงนะครับในช่วงเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพื่อให้การจัดงานพระราชพิธีในส่วนภูมิภาคนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติสูงสุดคุณผู้ฟังครับสำหรับรายการศาสตร์แห่งธรรมะประชานะครับในช่วงปณิธานความดีในวันนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับในสัปดาห์หน้าคุณผู้ฟังก็มาติดตามเรื่องราวไมค์คิงในหลวงของเรากันต่อซึ่งอยู่ในหัวข้อพระราชอัจฉริยภาพทางกฎหมายแต่จะเป็นความรู้สึกของใครนั้นแล้วก็เนื้อหาจะเกี่ยวกับอะไรก็มาติดตามกันสำหรับในช่วงนี้ก็ไปติดตามช่วงที่3ของรายการได้เลยครับ

0: ในช่วงนี้เป็นช่วงที่3เรียนรู้จากศาสตร์แห่งธรรมพระราชาจากพระราชกรณียกิจและพระราชจริยวัตรโดยดร.ชวีวรรณจันทรัตน์ครับ
1: ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะในโอกาสที่เดือนสิงหาคมศุกร์นี้มีวันสำคัญของชาติคือวันที่12สิงหาคมเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติรายการในช่วงนี้ตลอดเดือนสิงหาคมศุกร์นี้จึงขอนำเสนอสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ในวันนี้ก็ขอนำเสนอเรื่องทรงอนุรักษ์ฐานทรัพยากรอาหารต่อจากครั้งที่แล้วนะคะในวันนี้ก็ขอนำเสนอตอนแม่น้ำเพิ่มพูนศิลป์ในสายน้ำไม่สิ้นสุดก่อนอื่นก็ขอนำเสนอพระราชดำรัสสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2542ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าในแม่น้ำลำคลองพวกเราก็ทิ้งของเสียทิ้งลงไปทำให้ของที่หายากอยู่แล้วคือน้ำจืดก็เสียไปน้ำเน่าแม่น้ำเจ้าพระยาก็เน่าไปเยอะและการเน่าของแม่น้ำเจ้าพระยาก็หมายถึงการสูญเสียสูญสิ้นพันปลาต่างๆไปหลายสายพันธุ์ซึ่งอันนี้น่าตกใจมากเพราะว่าพวกเราก็รับประทานปลาปลาดูจะเป็นอาหารที่ถูกที่สุดสำหรับคนยากคนจนเราก็ปล่อยให้ปลาสูญไปหลายสายพันธุ์แล้วท่านผู้ฟังคะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงผูกพันกับแม่น้ำมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์ด้วยทรงเติบโตที่พระตำหนักริมแม่น้ำเจ้าพระยานอกจากจะทรงคุ้นเคยกับวิถีชีวิตริมแม่น้ำยังทรงรู้จักพันธุ์สัตว์น้ำนานาชนิดที่มีอยู่ในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติเป็นอย่างดีค่ะเหตุนี้จึงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทรงฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและพันธุ์สัตว์น้ำให้กลับมาอุดมสมบูรณ์เป็นอู่น้ำคุณภาพดีสำหรับอุปโภคบริโภคและเป็นแหล่งผลิตอาหารโปรตีนให้คนไทยอย่างยั่งยืนต่อไปค่ะดังเช่นโครงการฟื้นฟูทรัพยากรพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำจืดของไทยซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระราชดำริให้มีการฟื้นฟูปลาไทยให้มีจำนวนมากขึ้นขณะเดียวกันก็โปรดให้อนุรักษ์ปลาหายากไว้กระทั่งกรมประมงซึ่งรับสนองพระราชดำริสามารถดำเนินการเพาะเลี้ยงปลาไทยได้เกือบทุกชนิดโดยเฉพาะปลาไทยตามกาบเหเรือชมปลาของเจ้าฟ้าธรรมธิเบศเจ้าฟ้ากุ้งค่ะเช่นปลานวลจันทร์ปลาคางเบือนปลาตะเพียนทองปลากระแหปลาแก้มช้ำปลาน้ำเงินปลากรายปลาหางไก่ปลาสร้อยปลาเนื้ออ่อนปลาเสือปลาแมลงผู้เป็นต้นค่ะโดยพันปลาไทยที่เพาะได้นั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นำไปปล่อยในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติเพื่อคืนความหลากหลายของชนิดปลาสู่แหล่งน้ำซึ่งจะช่วยรักษาสภาพสมดุลตามธรรมชาติและก็ยังเป็นการเพิ่มพูนผลิตผลของปลาในแหล่งน้ำทดแทนสัตว์น้ำที่ถูกทำลายไปค่ะแม้กระทั่งกุ้งกล้ามกรามก็กลับคืนสู่แม่น้ำเจ้าพระยาอีกครั้งด้วยพระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราษฎรที่เข้ามารับการฝึกอาชีพหัตถกรรมที่ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาศึกษาการเลี้ยงและเพาะฟักลูกกุ้งกล้ามกรามควบคู่ไปกับการเพาะปลูกพืชไร่ด้วยทรงเห็นว่าพืชผลทางการเกษตรนั้นกว่าจะได้ผลต้องใช้เวลานานค่ะเมื่อได้ลูกกุ้งมาก็ทรงรับซื้อไปปล่อยลงแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณศูนย์ศิลปาชีพบางไทร หลังจากนั้นกรมประมงก็นำพันกุ้งกล้ามกรามไปปล่อยสมทบอยู่เป็นระยะค่ะเพียง 2-3 ปีหลังจากนั้นก็เริ่มมีกุ้งกล้ามกรามชุกชุมในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณนั้นจนชาวบ้านสามารถจับไปประกอบอาหารและขายได้ราคาแพงชาวบ้านจึงพากันเรียกกุ้งกล้ามกรามนี้ว่ากุ้งสมเด็จแม้แต่ในภาคอีสานซึ่งเคยเป็นแหล่งดินแดนแห้งแล้งกันดารขาดแคลนอาหารสัตว์น้ำก็กลายเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามเป็นอาหารชั้นดีของราษฎรสามารถสร้างรายได้สร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นให้กับราษฎรชาวอีสานค่ะโดยโรงเพาะฟักลูกกุ้งกล้ามกรามที่เกิดขึ้นครั้งแรกในภาคอีสานนั้นมีที่มาจากพระราชสวนีในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กรมประมงนำพันกุ้งกล้ามกรามไปปล่อยในบ่อของราษฎรในโครงการป่ารักน้ำที่อำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครค่ะด้วยทรงทราบว่ากุ้งกล้ามกรามเป็นสัตว์ที่เกิดในน้ำกร่อยและโตในน้ำจืดและส่งให้เหตุผลที่พระราชทานพันกุ้งกล้ามกรามให้ราษฎรชาวอีสานเลี้ยงว่ากุ้งกล้ามกรามเป็นสัตว์น้ำราคาแพงเป็นของดีและเป็นของคนไทยเพราะฉะนั้นชาวบ้านซึ่งเป็นเจ้าของประเทศก็น่าจะมีโอกาสได้รับประทานกุ้งกล้ามกรามด้วยท่านผู้ฟังครับก็ปรากฏว่ากุ้งกล้ามกรามที่พระราชทานให้ชาวบ้านดำเนินการเพาะเลี้ยงสามารถเจริญเติบโตได้ดีดังที่ทรงคาดไว้ค่ะทำให้ต่อมาความต้องการกุ้งกล้ามกรามเพิ่มสูงขึ้นกรมประมงจึงดำเนินการตั้งโรงเพาะฟักกุ้งกล้ามกรามโดยลำเลียงน้ำทะเลเข้าไปในพื้นที่และใช้กระแสน้ำระบบวงจรปิดทำการเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามจนทุกวันนี้มีโรงเพาะเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามขึ้นในจังหวัดอีสานเช่นขอนแก่นมหาสารคามอุดรธานีเป็นต้นค่ะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่เพียงพระราชทานดำริให้มีการเพาะพันธุ์ปลาและสัตว์น้ำต่างๆเพื่อให้ประชาชนอิ่มท้องและมีบริโภคอย่างเพียงพอเท่านั้นขณะเดียวกันทรงสนับสนุนให้ประชาชนช่วยกันรักษาแหล่งน้ำซึ่งเป็นฐานทรัพยากรอาหารที่สำคัญเพื่อให้มีความมั่นคงทางอาหารอย่างยืนยาวควบคู่ไปด้วยดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่บุคคลทั่วไปเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2550ขออัญเชิญมาความตอนหนึ่งว่าขอให้ช่วยกันรักษาแม่น้ำต่างๆไว้ด้วยและขอให้ช่วยกันประหยัดแหล่งน้ำจืดให้ใช้น้ำจืดอย่างรู้คุณค่า
0: ขอขอบคุณท่านอาจารย์ดร.ชวีวรรณจันทรัตน์หรืออาจารย์หน่อยวิทยากรรับเชิญและนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาในเช้านี้นำเสนอทุกวันเสาร์วันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 5:30 น.ขอขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังผมพันโทบุญฤทธิ์ชิมพิมลผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: อ้าวผู้ใหญ่ไปไหนมาล่ะนางอ่ะเหงื่อเต็มตัวจะนั่งกองเอาอะไรเย็นๆของแม
1: ่ดีเลยแปะขอพัดลมที่นึงแล้วกัน
0: แม่ผู้ใหญ่ก็เล่นของสูงนะนั่งไงติดเพดานอยู่นั่งไงอ้วมหมายถึงว่าลึกจะลืมอะไรเย็นๆไหม
1: ดีเหมือนกันเอากาแฟกินแล้วกันนะโอ้ร้อน
0: ก็ทำนังแหละแล้วนี่ไปไหนมาล่ะอ่ะผู้ใหญ
1: ่ก็แวะไปดูไอ้ขวัญมันน้อยมันเข้าบำบัดยาเสพติดมาหลายเดือนแล้วโอ้เห็นความพยายามมันแล้วสงสารนี่นะความมันจะฝ่าด่านแต่ละวันไปได้มันต้องเอาชนะใจตัวเองให้ได้เลยแหละโดยเฉพาะต่อสู้กับความอยากทรมานกับการปรับสภาพร่างกายให้จิตกับการไม่มียาเสพติดอ่ะ
0: ทำไมเลิกยามันยากมากเลยล่ะผู้ใหญ
2: ่อุ้ยมาทันได้ยินคำถามฉลาดฉลาดนี่อาแปะเขาถึงรณรงค์ไม่ให้ติดยาเสพติดไงล่ะพอติดแล้วตอนเลิกอ่ะมันยาก
0: เจ๊กุหลาบอ่ะรู้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องตัวเองตลอดอ่ะ
2: รู้สิยะเขาว่าคนที่ติดยาเพราะพลาดพลั้งถูกหลอกให้ลองเสพพวกนี้แหละน่าสงสารที่สุดนี่แหละที่เขาเรียกว่าเหยื่อพอติดแล้วจะเลิกยาก็ต้องพบกับความเจ็บปวดทรมานแสนสาหัสอย่างที่ผู้ใหญ่ว่านั่นแหละแต่ก็ยังดีนะที่รู้สำนึกไปบำบัดซะได้น่ะ
0: เอ๊ะวันนี้อาเจ๊กุหลาบรู้เยอะมวนนี่มั้ง
1: ไม่ได้มั่วหรอกฉันพาเจ๊กุหลาบไปทำกับข้าวเลี้ยงคนที่ไปบำบัดก็เลยได้ฟังเรื่องราวความลำบากของผู้เข้ารับการบำบัด
2: ชีวิตจริงอ่ะยิ่งกว่าละครซะอีกนะเนี่ยนี่ผู้ใหญ่ฉันบอกจริงๆนะเห็นไอ้ขวัญมันตั้งใจเพื่อพ่อแม่อย่างนี้น่ะฉันน่ะพลอยยินดีกับมันด้วยถ้ารักษาหายแล้วนะฉันจะเลี้ยงข้าวมันเลยนะ
0: ลีเลี้ยงมาไหลอ้วกไปกินด้วยนะ
2: แปะเกี่ยวอะไรเนี่ย
1: เออนี่คราวหน้าฉันจะชวนแปะไปด้วยนะจะได้ไปเยี่ยมไอ้ขวัญมันจะได้มีกำลังใจบำบัดให้หาย
0: ชลีล่ะผู้ใหญ่อ้วกควรจะกั้นน้ำตาไม่อยู่อ่ะ
2: นี่ก็เล่นละครเก่งนักไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งยะแปะ
0: ว่าล้อเล่นเอาสิผู้ใหญ่อ้วกจะไปชงนมเย็นเลี้ยงเด็กๆมั้งแล้วจะบอกมั้งว่ายาบ้ามังคมให้ดูดนมดีกว่า
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดในการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดผู้เข้ารับการบำบัดต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจและนึกถึงอนาคตเพื่อให้การรักษาได้ผลสำเร็จเป็นอย่างดีส่วนครอบครัวสังคมชุมชนก็ควรให้กำลังใจและยอมรับให้เขาได้เริ่มต้นชีวิตใหม่เพราะการลดปัญหาผู้เสพยาเสพติดก็เป็นส่วนสำคัญในการลดปัญหายาเสพติดให้ได้อย่างยั่งยืน
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: สบู่สมุนไพรเลอาจะว่าเลิศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะให้หน้านี่ดูใสปึ้งพริกไทยปิวสิวนี่หายเลยจ้าเสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตำจะว่าเลิศ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: เลอา
3: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศ
4: สบู่สมุนไพรเลอาจาวเรศเหมือนเสกสมุนไพรเข้าผิวเลยจ้ะที่หน้านี่ดูใสปึ้งขี้ไข่ปิวสิวนี่หายเลยจ้า
5: เสกผิวใหม่ใสออร่ามี3สูตรที่ตั้มจาวเรศ
6: กรมควบคุมโรคเตือนโควิดและไข้หวัดใหญ่มาตามนัดช่วงหน้าฝนย้ำกลุ่มเสี่ยง608ดูแลตัวเองหากอาการรุนแรงให้พบแพทย์ทันทีชี้ข่าวปลอมอย่าส่งต่อคุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
7: กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์โรคโควิด -19 ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ว่ายังพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลร่วมกับโรคทางเดินหายใจอื่นๆอย่างไข้หวัดใหญ่และเชื้อ RSV โดยตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมที่ผ่านมาประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสมแล้ว 95,357 รายมีผู้เสียชีวิต14รายโดยคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 ส่วนสายพันธุ์หลักที่พบระบาดมากที่สุดในขณะนี้คือสายพันธุ์ NB181คิดเป็นร้อยละ 56.25 ของสายพันธุ์ที่ตรวจพบในปัจจุบันขณะที่ด้านของนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคและนายแพทย์ดิเรกขำแป้นรองอธิบดีกรมควบคุมโรคยืนยันว่ายาและเวชภัณฑ์ในระบบสาธารณสุขไทยมีเพียงพอและขอให้กลุ่มเสี่ยงรวมถึงประชาชนทั่วไปไม่ต้องตื่นตระหนกแต่ให้เน้นย้ำปฏิบัติตามหลักป่วยพักลดใกล้ชิดหากมีอาการป่วยเช่นไอไข้เจ็บคอหรือว่ามีน้ำมูกขอให้พักผ่อนอยู่ที่บ้านหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและสวมหน้ากากอนามัยหากจำเป็นออกจากบ้านแต่หากมีอาการรุนแรงเช่นหายใจลำบากหอบเหนื่อยหรือว่าแน่นหน้าอกควรรีบไปพบแพทย์ทันทีนอกจากนี้กรมควบคุมโรคยังได้เน้นย้ำถึงประชาชนให้ระมัดระวังการส่งต่อข่าวปลอมบนโซเชียลมีเดียโดยขอให้ติดตามข้อมูลจากช่องทางหลักของกระทรวงสาธารณสุขหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรคโทร1422วรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
6: กระทรวงการคลังย้ำผู้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติให้รีบกดทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางจนถึง31สิงหาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
8: กระทรวงการคลังแจ้งว่าผู้ที่ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569หากตรวจสอบผลพบว่าไม่ผ่านคุณสมบัติและประสงค์จะให้มีการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งไม่ว่าจะไม่ผ่านเกณฑ์ใดจะต้องยื่นทบทวนสิทธิ์ทั้งสิ้นโดยดำเนินการได้มี4ช่องทางคือเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแอปพลิเคชันเป๋าตังค์แอปพลิเคชันทางรัฐหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารคือธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารธกสธนาคารธอสธนาคารอิสลามโดยยื่นได้จนถึงวันที่31สิงหาคมนี้และแก้ไขเอกสารข้อมูลได้จนถึงวันที่20กันยายนประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายน2569ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่ารอใกล้หมดเวลาหากรู้ผลว่าไม่ผ่านรีบกดทบทวนสิทธิ์ไว้ก่อนเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้งและผ่าพรช่างกลรายงานค่ะ
6: ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วย
9: ความเข้มแข็งในจิตใจนี้เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะต้องฝึกฝนแต่เล็กเพราะว่าต่อไปถ้ามีชีวิตที่ลำบากไปประสบอุปสรรคใดๆถ้าไม่มีความเข้มแข็งไม่มีความรู้ไม่มีทางที่จะผ่านอุปสรรคนั้นได้เพราะว่าถ้าไปเจออุปสรรคอะไรก็ไม่มีอะไรที่จะมาช่วยเราได้แต่ถ้ามีความรู้มีอัธยาศัยที่ดีและมีความเข้มแข็งในกายในใจก็สามารถที่จะผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆนั้นได้พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่31ตุลาคม2518
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา7นาฬิกากนกพรคำริกบุตรศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
14: ร้านกำนันมานะ
13: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลีมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านบวชจริงเพราะว่าฆ่าคนมามากบิณฑบาตก็ได้บาตรว่างเปล่ากลับวัดและยังถูกขว้างด้วยก้อนหินท่อนไม้ใส่อีกนะคะเรียกได้ว่าเลือดอาบตัวเดินกลับวัดแต่ท่านก็อดทนค่ะมีอยู่วันหนึ่งนะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้สติว่าองคุลีมานความเจ็บปวดที่ได้รับขณะนี้เทียบกับเมื่อก่อนที่เคยทำไว้กับคนอื่นเทียบกันได้ไหมยังไหนหนักกว่ากันท่านตอบว่าทำไว้กับคนอื่นหนักกว่านี้มากพระเจ้าค่ะพระพุทธองค์จึงได้ตรัสให้กำลังใจให้อดทนต่อไปพระองคุลีมานรับปากแล้วตั้งใจปฏิบัติธรรมต่อไปอย่างไม่ท้อถอยแล้วในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์คุณผู้ฟังคะเมื่อคบกับคนพาลก็เป็นคนพาลเมื่อได้พบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: ดิพ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจ
4: วบคุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: อนามัยกรุงเทพมหานครจัดทีมประเมินผลกระทบด้านสุขภาพภายหลังเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์สักครู่มาติดตามค่ะ
6: ลูกไม่สบายเป็นไข้ต้องกินยาลดไข้
7: ย่าแล้วลืมเขย่าขวดลูกจะได้ยาครบไหมเนี่ย